0: ใส่คำว่าจอดเข้าไปข้างหน้า
1: อืมครับอาจารย
0: ์เพราะว่าจระเข้เนี่ยมันก็ไปมาเนาะ
1: มันก็ไปนู่นทีมานี่ที
0: นั่นแหละก็เลยอ่านว่าจระเข้
1: ครับ
0: แต่ไม่เป็นไรครับขอให้มันเป็นตัวเดียวกันพูดแล้วมันบางทีความหมายเดียวกันนะครับแล้วก็มันมีปลาชนิดหนึ่งนะฮะที่มันมีปากยาวๆคล้ายๆกับจระเข้ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าปลาแขกปลาแขกแต่พอมาเป็นภาษากลางเนี่ยเป็นปลาแค่ไปเลย
1: ครับ
0: แค่นั้นท่านไม่พอเลยประมาณนั้นก็ทำมันดิ้นได้นะฮะมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เอาตัวอย่างปลาจระเข้ที่จับได้นะฮะที่จับได้ที่ไม่ว่าจะเป็นที่แม่น้ำกบนะครับหรือแม่น้ำโขงตรงสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็ตรงเชียงคานปากชมเพราะว่าไอ้ปลาชนิดนี้เนี่ยมันมีตุ่มตะปุ่มตะปับเต็มตัวมันนะครับตุ่มตะปุ่มตะปับเต็มตัวเหมือนมีประหลาดก็ประมงท้องถิ่นพื้นที่ก็วิเคราะห์ออกมานะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ได้พบว่ามันเป็นปรสิตจริงซึ่งปรสิตที่ว่านั้นก็คือพยาธิใบไม้นะครับวางไข่เต็มตัวมันเลย
2: แล้วทำไมมันถึงไปชอบไปวางไข่เต็มตัวมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ปรสิตมันชอบไ
0: หมคือปกติแม่น้ำสายใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีปรสิตจริงไหมครับเพราะว่าการไหลของน้ำฟรีโฟลอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะทำให้น้ำมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่แสดงว่าอันนี้เนี่ยมวลของน้ำมันมีสิ่งที่สะสมอยู
2: ่
0: แล้วพวกมวลของน้ำนั้นมันมีสิ่งเดียวกันที่สะสมอยู่เป็นเวลานานนะครับก็ปรากฏว่ามีการไปตรวจพบนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้สะสมอยู่ในมวลของน้ำขนาดว่าแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับมันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งมันก็รองรับมาจากแม่น้ำสาขาต่างๆที่ไหลลงมานะฮะก็ลองนึกดูนะครับว่าจากสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยกว่าจะมาถึงที่เชียงคานปากชมระยะทางมันตั้ง500-600กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าองค์ประกอบที่อยู่ในมวลของน้ำเอ๊ะทำไมมันมีสิ่งเดียวกันได
2: ้
0: ก็มหาวิทยาลัยนเรศวรก็เลยเอาไปวิเคราะห์เจาะลึกเลยนะครับโดยอาจารย์นี่แหละที่ศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็เก็บตัวอย่างปลาศึกษาอะไรมานานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผลวิเคราะห์ออกมาว่าสาเหตุที่ปลาแค่เนี่ยมันมีพยาธิใบไม้เต็มตัวมันมาวางไข่เต็มตัวมาแต่จริงๆพวกพยาธิพวกนี้มันไม่ได้วางไข่นะมันมากินตัวมันคือมันวางไข่เสร็จปุ๊บมันฝังตัวมันก็ปลาตัวนั้นก็คือเหยื่อของมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะฮะ
1: คร
0: ับ ใช่นะฮะถ้าเกิดว่าสาเหตุที่มันทำที่ปากแค่เนี่ยมันถูกกระทำย่ำยีโดยพยาธิใบไม้ได้ก็เพราะว่ามันไม่สบาย นะครับร่างกายมันไม่สบายร่างกายมันทรุดโทรมลงพอมันทรุดโทรมลงเนี่ยก็วิเคราะห์ก็เลยไปเจอว่าอ๋อมันมีสารหนูอยู่เต็มตัวมันเลย
1: ครับ
0: สารหนูนั้นมาจากไหน
1: มาจาก
0: สารหนูนั้นมาจากการทำเหมืองแร่เอิบ
1: เหนือน้ำ
0: ใช่เหมืองแร่เอิบซึ่งนะครับในเราเนี่ยก็มีนะครับในพม่าก็เยอะยิ่งในตั้งแต่เกิดสงครามการค้าระหว่างอเมริกากระทำกับจีนเนี่ยนะครับแล้วก็จีนก็ตอบก็โต้กันไปเนี่ยจนทุกวันนี้ก็ยังเล่นงานกันขยายไปถึงเรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันทำให้อุตสาหกรรมหลักอันหนึ่งซึ่งมันต้องใช้แร่เอิร์ธจำนวนมาก

0: ก็นี่แหละโลกของเราโทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละคือตัวที่ใช้แหละมากที่สุดนะครับทั้งโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งในทีวีในจออะไรสารพัด LED หรือแม้กระทั่งไอ้พวกรังสีลำแสงอะไรต่างๆพวกฉายแสงฉายสีอะไรนะฮะ มันก็ล้วนแล้วแต่ใช้แหละมากขึ้นแต่ทีนี้พอมันมีการต่อสู้กันต่อสู้กันก็คือเนี่ยฉันจะกักอันนี้ไว้ของฉันฉันไม่ส่งไปให้ถ้าทำอันนี้กับฉันจะเลือกงานฉันเรื่องน้ำมันฉันก็ไม่ส่งแล้วเอื้อนให้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยโยงกันไปถึงว่ายิ่งตรงไหนมีแรงเอื้อนมากขึ้นฉันก็ยิ่งต้องตุนไว้ให้ได้มากเท่าไหร
1: ่
0: ฉันก็ยิ่งต้องคุมให้เหนือขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็กลายเป็นว่าไม่สนแหละว่าในพื้นที่ไหนบ้างมีหรือไม่มีเยอะหรือไม่เยอะแต่ฉันก็ถลุงไปก่อนแล้วตรงไหนทำได้ง่ายที่สุดพื้นที่ที่มีอำนาจการบริหารที่อ่อนแอที่สุดนั่นนะครับคือสามารถทำเหมืองเถื่อนได้ง่ายที่สุดเลย โดยไม่ต้องศึกษาสำรวจหรือป้องกันอะไรเอาแค่ว่าฉันสำรวจแล้วฉันเจอว่าที่เนี่ยความหนาแน่นของแร่เอื้อต่อพื้นที่มันมีศูนย์ที่สุดฉันก็จะขุดจะตัดจะขุดจะตัดจะขุดจะตัดอยู่นี่แหละก็คือทำลายหน้าดินไปเรื่อยๆนะฮะแต่การที่จะตัดเอาดินให้มันเป็นมวลส่วนใหญ่นั้นเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองเกินไปก็เลยต้องใช้สารนะครับไปแยกธาตุโลหะออกจากดินให้ได้มากที่สุดไอ้นี่แหละครับที่มันไหลลงแม่น้ำ
1: มันก็ไหลลงแม่น้ำ ครับอาจารย์
0: มันไหลลงแม่น้ำเพราะอะไรนะครับก็คือมันไม่มีแหล่งน้ำไม่มีอ่างกักเก็บมันใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พอถ้าลายหน้าดินเสร็จแล้วปุ๊บนะชะล้างอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะไอสารเคมีพวกนี้เนี่ยมันก็ซึมลงดินแต่ทีนี้พอฝนตกลงมานะครับน้ำนั้นก็ชะล้างมันจากที่สูงลงสู่ที่ราบลุ่มกว่านั่นแหละฮะสาเหตุที่มันไหลลงสู่แม่น้ำโขงพอมันไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงอ้าวคงไม่ใช่เฉพาะปลาแค่แหละมันจะต้องมีปลาอย่างอื่นมากขึ้นถ้ามวลของสารพวกนี้นะครับหมายความว่าความหนาแน่นของมันยิ่งมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสัตว์น้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ยังโชคดีนะไม่อยากจะใช้คำนี้เลยเพราะมันเป็นหน้าฝน
1: ครับ
0: นะครับเพราะมันเป็นหน้าฝนเนี่ยปริมาณน้ำธรรมชาติเนี่ยมันก็ไหลลงมามันก็ชะล้าง
2: ชะล้างไป
0: ยิ่งมวลน้ำมันเยอะเท่าไหร่ความหนาแน่นของสารพวกนี้มันก็เจียดจางลงใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ถ้าการกระทำยังย่ำยีอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครแก้ไขหรือป้องกันนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีฤดูฝนแล้วน้ำมันก็จะค่อยแห้งขอดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับพอน้ำแห้งขอดลงเรื่อยๆนั่นแหละครับพื้นที่ของปลาก็จะแคบลงแต่สารเคมีพวกนี
2: ้มันก็จะเข้มข้นขึ้น
0: มันเข้มข้นขึ้นแม้แต่มนุษย์เนี่ยก็ไม่ต้องคำนึง
2: อ
0: ันนี้ลองนึกดูนะครับสมมติว่าเรายังไม่เห็นไอ้สปุ่มสปัมของปลาจระเข้หรือปลาแค่นั้นเนี่ยนะฮะแล้วมนุษย์เอามาบริโภคเป็นส่วนใหญ่ละเนื่องจากว่ามันอาจจะมีมันอาจจะช่วงนี้เราเจอเป็นส่วนน้อยที่มันมีพยาธิใบไม้เป็นตัวมันส่วนไอ้ที่เราไม่เห็นเนี่ยเชื่อเหรอว่าข้างในนั้นไม่
1: ม
0: ีพยาธิใบไม้มันก็ค่อยๆที่จะซึมขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือมันก็ต้องสู้กันเหมือนเราไม่สบายนี่แหละนะครับเรามันไม่สบายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากข้างในนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆออกมาข้างนอกเหมือนผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้หรือกินอะไรผิดเนี่ยนะครับผื่นเต็มตัวเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นเพราะอะไรฮะเรารับประทานอาหารเข้าไปสมมติว่ามันเป็นภูมิแพ้อาหารทะเลทั้งที่เราเอ๊ะวันนี้เราก็ซื้อแกงจืดมานี่นะนะฮะแต่พอเรามากินแล้วทำไมแกงจืดมันไม่ใช่ซีฟู้ดแล้วทำไมนายทรงฤทธิ์ขึ้นแพ้ก็เลยกลับไปถามแม่ค้าแม่ค้าก็บอกว่าอ๋ออาจารย์หนูลืมบอกอาจารย์ว่ามันมีสาหร่ายทะเลอยู่ในนั้นด้วยครับ เห็นไหมนะครับอ๋อไม่ได้ที่หลังบอกผมนะครับทุกวัน
2: อาจารย์เดี๋ยวน้ำปลาน้ำปลาได้ไหม
0: ก็เซอร์เวย์มาแล้วก็มีบางยี่ห้อนะครับที่ใช้ได้อยู่แต่ว่าปริมาณก็ต้องน้อยลงนะฮะแต่มันดีแล้วแหละฮะกินเค็มน้อยลงมันก็
2: ก็ดีต่อสุขภาพใช่ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะก็มันก็อย่างนั้นนะแต่ปลาเนี่ยเขาไปแสวงหาข้อมูลอย่างนั้นได้หรือ
1: ไม่ได้มีอะไรมันก็กิน
0: นั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีอะไรมันก็เป็นไปตามฤดูกาลใช่ไหมครับพอมันเป็นไปตามฤดูกาลเนี่ยมนุษย์ก็จับเขามากินตามฤดูกาลเช่นเดียวกัน
2: อ
0: ย่าลืมนะครับเราก็บริโภคเขาแต่เราไม่รู้ว่าเขาบริโภคอะไรมาเนี่ยลำบากนะแต่สารตั้งต้นมันก็มาจากมนุษย์อยู่ดีเพราะอะไรล่ะเราก็มาสืบรู้นะครับตอนนี้ปรากฏว่ามีการเก็บข้อมูลละเอียดมากขึ้นนะครับเอาอย่างนี้มันมีมวลสารที่ไม่ดีต่อสัตว์น้ำเกิดขึ้นนะคร
2: ับ
0: อย่างเช่นแม่น้ำกกน้ำลวกน้ำเมยน้ำสายนะครับมันมีมวลสารพวกนี้ในพื้นที่ที่เข้มข้นมากเนี่ยนะครับมันอยู่ในอัตราส่วนที่เป็นอันตรายนะครับก็คือเป็นอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยถึง3เท่า
2: โอ้โหค่ะ
0: นึกออกไหมครับก็คือผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าร่างกายมนุษย์หรือสัตว์น้ำรองรับได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณมวลสาร30ไม่เกิน30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้สมมตินะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ทุกวันนี้มันเกินไปแล้ว 3-4 เท่าตัวครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาปลาสัตว์น้ำเขาบริโภคสิ่งเหล่านี้เข้าไปตลอดเวลาพอเขาตัวโตขึ้นมนุษย์ก็คือชาวประมงพื้นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับหรือแม้แต่ปลากระชัง
1: ที่เราเลี้ยงในกระชัง
0: มันก็คือน้ำเดียวกันใช่ไหม
2: ค่ะ
0: มันก็คือสายน้ำเดียวกันถ้าคุณเลี้ยงปลากระชังมวลของน้ำมันก็คือมวลเดียวกันเพราะมันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับลองนึกดูนะครับว่ามันจะเป็นภัยพิบัติมากขนาดไหน
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวสักครู
2: ่เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: ครับ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์สริพลเงินคุณภูเบศรีดิฉันวิวันวรรธเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะค่ะว่าไอแอตราส่วนเนี่ยนะที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันเป็นอันตรายมากถึง3เท่าฟังดูแล้วน่ากลัวมากเลยนะอาจารย
0: ์แต่ปลาเขาวัดนะฮะปลาเขาวัดไม่ได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: จริงนะฮะเรามีอุปกรณ์เรามีเครื่องมือก็คือเราสูบเอาตัวอย่างน้ำมาแล้วก็มาแยกมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์อะไรได้เป็นไงแต่ปลาเนี่ยเขาก็อยู่กับน้ำอย่างนั้นทั้งชีวิตของเขานะครับตั้งแต่วางไข่นะครับก็คือรุ่นแม่เนี่ยก็กินในพวกนี้สะสมอยู่แล้วแล้วเชื่อหรือว่าลูกเขาที่มาออกมาเป็นไข่แล้วต่อมาก็ฟักเป็นตัวเนี่ยนะครับจะไม่มีสิ่งแม้ว่านะครับแม้ว่ามันจะเจือจางนะครับแต่ถ้ามนุษย์บริโภคปลาทุกวันแล้วปลาก็มีสิ่งเหล่านี้เจือจางอยู่ในตัวปลาตลอดเวลาแล้วมนุษย์บริโภคทุกวันกินทุกวันนะสมมติว่าเอาปลาแค่เนี่ยมาปิ้งมาย่างมาต้มยำต้มอะไรสารพัดนะฮะทำเป็นอะไรมานึ่งมาอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับถ้าเรากินแล้วเรารับสารเคมีเหล่านี้เข้าไปร่างกายทุกครั้งที่เราบริโภค เราไม่ได้กินชามเดียวนะเราไม่ได้กินมื้อเดียวเราพาครอบครัวไปหน่อยเนาะวันนี้วันพิเศษนะไปนั่งริมร้านชายโขงหน่อยนึงอะไรพวกนี้นะครับแต่ชาวประมงเขาจับปลาเหล่านี้มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้

0: ไทยกับฝั่งลาวเนี่ยจะมีตลาดนัดนะครับตาม
1: ชายแดน
0: นั่นแหละก็จะมีของสดอย่างนี้มาให้บริโภคเสมอแต่ลองนึกอย่างนี้นะครับแล้วทุกสายน้ำทุกแหล่งน้ำที่มีปลาอยู่นะครับแม้ว่าสายน้ำนั้นอาจจะไม่ไหลลงสู่โขงแต่ไหลไปทางอื่นอะไรก็สุดแล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับแม่น้ำส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงเป็นส่วนใหญ่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นสายน้ำใหญ่และยาวมากเป็นอันดับท็อป10ของโลกได้นะครับแล้วความหลากหลายพวกนี้ลองนึกดูนะครับความหลากหลายในชีวนานาพันธุ์ถ้ามันถูกทำลายนะครับจากการกระทำของมนุษย์จากการปล่อยสารเคมีหรืออย่างการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะครับจากน้ำเนี่ยแหละมวลน้ำที่ไหลลงผ่านเครื่องปั่นพงปั่นไฟก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยปลาเขารับรู้ได้นะเพราะอุณหภูมิน้ำมันเปลี่ยนนะครับพออุณหภูมิน้ำมันเปลี่ยนเนี่ยเขาจะสัมผัสได้เลยว่าโอ้มันร้อนขึ้นเนาะพอมันร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการอพยพได้ถูกไหมครับแต่ทีนี้ไอ้พวกสารเคมีพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนนะครับมันก็เหมือนเขาสูดอากาศเหมือนเราสูดอากาศเข้าไปปกตินี่แหละ
2: ค
0: ่ะนะครับก็คือทำไมมนุษย์รู้ว่ามันมี PM 2.5 ทำไมมนุษย์รู้ว่ามันมีคาร์บอนไดออกไซด์แต่ผมถามว่าปลาเขาจะรู้ไหมไม่มีทางใช่ไหมครับพอไม่มีทางนั่นแหละครับมันก็ฝีมือมนุษย์นี่แหละปรากฏว่าก็เลยไปภาษาลาวเขาเรียกว่าซอกคนใช่ไหมคุณครูเบ
1: สไปสืบหาไปค้นข้อมูล
2: ครอบคน
0: ซอก
2: คนหา
0: คนจะซอกคนนะฮะก็ปรากฏว่าตรงรัชฉานนะครับรัชฉานในชายแดนด้านที่ติดกับประเทศไทยเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเขตรัชฉานตอนล่างนะครับตอนกลางลงมาตอนล่างเนี่ยมันอุดมไปด้วยเหมืองแร่แร่เอื้อ
2: โอ้เนี
0: ่
2: ย
0: แล้วก็ซอกค้นไปแล้วก็ไปเจอเลยนะครับก็คือว่ามันเป็นเขตยึดครองของชาติพันธุ์ที่ยังต้องการเงินเพื่อซื้ออาวุธไปยิงกับกองทัพพม่าต่อไป
1: ครับ
0: นะครับสแกมเมอร์ก็ทำยากขึ้นหลอกไปจีนก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหลอกไปจีนท่านหลิวจงอี้ก็จะมาบีบคอมินอองไลนะครับมินอองไลถูกบีบคอมินอองไลก็มาบีบคอไอ้หม่องสิตูกระเดียนอีกทอดนึงนะครับแล้วก็ก็สแกมเมอร์แตกลันก็ข้ามน้ำข้ามอะไรมานะมันก็ต้องดิ้นรนหาวิธีครับที่จะได้เงินไหนๆฉันก็เป็นอาชญากรแล้วฉันกลับไปจีนฉันก็เข้าคุกสถานเดียวนะครับก็ซ่อนตลอดชีวิตเลยนะครับการซ่อนที่ดีที่สุดก็คือซ่อนในพื้นที่บ้านป่าเมืองเสียดนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ต้องหาเงินให้บ้านป่าเมืองเสียดด้วยเพื่อที่จะได้มีอาวุธเอาไปยิงต่อนะครับพอมันเป็นระบบแบบนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับเหมืองแร่แร่เอิร์ธที่เป็นที่ต้องการของโลกใครควบคุมแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกตอนนี
2: ้จีนสหรัฐ
0: จีนใช
2: ่ค่ะ
0: จีนนะครับควบคุมมากที่สุดนะครับผลผลิตของแร่เอิร์ธของทั้งโลกนะครับตอนนี้เนี่ย 70% อยู่ภายใต้จีนครับแต่ถ้าเป็นห่วงโซ่อุปทานของแร่เอิร์ธนะครับ 90% ครับอยู่ภายใต้จีนครับ
1: ครับ
0: นี่คือที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่กล้าแตกหักกับท่านสีจิ้นผิงครับเห็นไหมจริงจริงก็ปากกล้าขาสั่นเหมือนกันนะก็ลองนึกดูไปเมืองจีนเนี่ยยกขยงนักธุรกิจที่รวยที่สุดของจักรวาลนี้ไปเนี่ยนะครับ
2: อีรอนมัสก์ไง
0: นะครับจริงๆต้องใช้คำว่ามหาเศรษฐีแห่งจักรวาล
2: แห่งจักรวาลเลยนะ
0: นะครับแล้วก
2: ็ SpaceX อย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: นั่นแหละ SpaceX ลำต่อไปก็จับอีลอนมัสก์ใส่เข้าไปด้วยไปทัวร์อวกาศกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคงดีนะ
1: ครับ
0: นะฮะก็พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จ

0: ุ๊บนะครับมาสงครามเพื่อผลประโยชน์แห่งโลกเนี่ยผมก็เลยมีคำถามว่าเมื่อท่านคุมแร่เอิร์ธได้แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งแร่เอิร์ธที่ท่านควบคุมนั้นไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายแต่ท่านก็รับซื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทำให้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเพราะมันไม่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของคนนะครับรวมไปถึงสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในสายน้ำนั้นด้วยแล้วอยู่มาวันหนึ่งมนุษย์ก็ต้องพึ่งพิงกับสิ่งแวดล้อมนั้นแล้วก็ต้องบริโภคต้องอยู่ต้องกินต้องเอามาปรุงอาหารแล้วสะสมไปเรื่อยๆนานวันเข้ามนุษย์คนนั้นสมมติว่าในห้วงปีแรกก็ไม่เป็นไร2ปี3ปีก็ไม่เป็นไรเพราะอยู่ในวัยที่ร่างกาย
1: แข็งแรงอยู่แต่สะสมไปเรื่อยๆ
0: 10ปีนะ10ปีผ่านไปเอ๊ะทำไมทรุดโทรมลงทุกวันนะก็ไปตรวจอ้าวมีเม็ดเลือดเป็นพิษอ้าวมันเป็นมีสาร
2: ต่อมะเร็ง
0: ด้วย
2: เห็นครับ
0: แล้วลองนึกดูนะครับมนุษย์เนี่ยไม่ใช่หนึ่งมนุษย์นะครับที่ไปบริโภคปลาที่มีสารกันตนพวกนี้จริงไหมครับยิ่งที่ไหนมีการท่องเที่ยวไปเรื่อยๆคนก็ไปกินหรือนะครับโลจิสติกมันไปได้ทั่วแล้วสั่งกันเลยออนไลน์นะครับก็ส่งเข้ามาถึงเมืองกรุงเขาส่งไปให้อะไรสารพัดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเมื่อจุดตั้งต้นมันมีพิษที่ปลายทางก็ย่อมได้รับพิษด้วยจริงไหมฮะพอพิษสะสมนานเข้าสารเคมีสะสมนานเข้าเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
2: คร
0: ับ จริงไหมฮะ
1: มันก็ไม่ควร
0: เราจะปล่อยมันก็ไม่ควรมันก็ควรจะมีกระแสเสียงจาก5ประเทศในรุ่มแม่น้ำโขงหรือไม่5ไม่ได้สิเพราะว่าพม่ามินองไลก็บอกว่าข้าพเจ้าคุมว้าไม่ได
1: ้
0: ข้าพเจ้าคุมโกกั้งไม่ได
1: ้
0: ข้าพเจ้าคุมตะอางตะลองไม่ได้กะเหรี่ยงยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยอะไรอย่างนี้นะครับที่กะเหรี่ยงเป็นพันธมิตรนั่นข้าพเจ้าก็คุมไม่ได้นะแต่ว่าเขาไม่สู้รบกับข้าพเจ้าแต่เวลามันโมโหมันก็ปิดถนนก็ถล่มเห็นไหมครับแล้วมันก็กลับมาที่อันเดิมฮะแล้วท่านเอาอาวุธแต่ใดมาไล่ยิงก
1: ัน
0: นะฮะมันตลกอยู่ตรงนี้ครับก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่กองทัพพม่าเอามาถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยนะครับดั้งเดิมทีเดียวมาจากรัสเซียนะฮะดั้งเดิมทีเดียวมาจากรัสเซียแต่ทุกวันนี้อาวุธที่พม่าใช้มาจากรัสเซียจากเดิมสมมติว่า 70% เนี่ยนะครับมันเหลืออยู่ 30% อ๋อ
1: ค่ะแล้วก็
0: 70% มาจากจีนครับ
1: อ๋อตอนนี้มาจากจีนจะเป็นส่วนใหญ่แล้วโอ
0: ้ใช่ครับแล้วมันตลกร้ายไปกว่านั้นก็คือกองทัพของชาติพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในพม่าตอนนี้คือบาแดง
1: โอ
0: ้นะครับ
1: บาแดงนี่ก็ผลิตทั้งยาเสพติดด้วยนะจ๊ะ
0: ก็นั่นแหละครับแล้วมันจะถ้ามันไม่ทำยาเสพติดมันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาวุธจริงไหมครับ
2: จริงครับ
0: คนไทยเราก็โชคดีก็เลยได้ใช้บริการยาบ้า
2: อุ้ย
0: โชคร้าย
1: อาจารย์ประชดว่าโชคดีมันคือโชคร้ายมาก
2: อาจารย
0: ์แล้วเงินจากยาเสพติดที่ว่าได้จากยาบ้ายาไอซ์นะครับก็แปลงร่างเป็นอาวุธยุทโธปกรณ
1: ์
0: ก็ซื้อมาจากจีนครับ
1: ค่ะโอ้ยาขายขนมยาย
0: แล้วชาติพันธุ์อื่นๆนะว่าได้เทคโนโลยีมามากกว่านั้นนะครับนะได้ผลิตได้เทคโนโลยีที่เรียนรู้การผลิตทุกวันนี้ว่าผลิตปืนไรเฟิลอากาศด้วยตัวเองคร
2: ับ
1: โอ้โหไม่ต้องซื้ออันนี้ก็ผลิตเองด้วยว่า
0: ผลิตเองแล้วขายให้กับกลุ่มชาติพันธุ์
1: ด
0: ้
1: ว
0: ยในนั้นเพราะฉะนั้นแร่เอิร์ธนะครับแม้ว่าว้าจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักแต่ว้าให้ความคุ้มครองแล้วไอ้พวกที่ไปทำแร่เอิร์ธคือใครครับ
1: โอ้
0: ตอนนี้ก็คือจีนสแกมเมอร์จีนเทา
1: พวกจีนเทาม
0: ันเนาะโลก
1: แหมโลกนี้ค่ะ
0: นะพรุ่งนี้มาต่อกันครับผม
1: ฟังแล้วแหมได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจจริงๆอาจารย์ขาขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะ
0: ได้คร
1: ับ
0: ย
1: ิน
0: ด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับสวัสดีครับนะครับเรา3คนลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกันกับ Good Morning ASEAN พรุ่งนี้นะครับ
1: สวัสดี
2: คร
1: ับสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ลูลมบอกสบายใต้

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่13มิถุนายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมาเริ่มต้นด้วยข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยวันนี้นะครับทุกฉบับนะครับมีเรื่องของแถลงการของสำนักพระราชวังวานนี้ครับใจความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบโดยทุกฉบับนะครับพาดหัวตัวใหญ่แล้วก็หนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับทั้งหน้าของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับพาดหัวประเด็นนี้ประเด็นเดียวเลยนะครับดูรายละเอียดกันก่อนเลยนะครับหยิบยกมาจากข้อมูลของสำนักข่าวไทยครับสำนักพระราชวังได้ออกประกาศเมื่อเช้าวานนี้ครับใจความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายส่งน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับเสาร์ที่13มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชกุศล15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระภิธรรมพระศพภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับหยิบยกประเด็นนี้นะครับมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับข่าวสดมีพาดหัวตัวใหญ่แล้วก็มีแถลงการของสำนักพระราชวังไว้ด้วยนะครับพาดหัวบอกไว้อย่างนี้ครับว่าทั่วแผ่นดินไทยอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนสงบสิริพระชันษาปีที่47เมื่อเวลา 19:48 นาทีวันที่11มิถุนายนตั้งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาเปิดถวายสักการะตั้งแต่วันที่27มิถุนายนพระศพนิกรทั่วล่า โสกาอาดูลร่ำไห้อาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนหลังสำนักพระชวังออกประกาศแถลงการแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันที่11มิถุนายนเวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47ในการนี้ในหลวงมีพระบรมราชองค์การโปรดให้จัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะวันนี้ก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับพระรูปและประกาศของสำนักพระราชวังค่ะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในดวงใจของไทยทั่วล่ารำลึกพระกรุณาธิคุณทรงเป็นพระมิ่งขวัญตราบจนนิจนิรันดร์สำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565และวันที่21พฤษภาคม2569พระอาการทรุดจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติคณะแพทย์ถวายการรักษาใกล้ชิดสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47ค่ะส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักราชวังแถลงสิ้นพระชนเวลา 19:48 นาทีคืนวันที่11มิถุนายนด้วยพระอาการสงบ47ชันษาโปรดเกล้าถวายเกียรติสูงสุดกษัตริย์จิกมี่ทรงอาลัยและยกย่องในหลวงพระราชทานพระบรมราชานุญาตการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประกาศสำนักพระราชวังสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47ประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกษัตริย์จิกมี่ทรงโพสต์อาลัยค่ะ
2: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหน้าหนึ่งมี2ภาพประกอบนอกเหนือจากพระรูปของพระองค์พาแล้วนะครับ2ภาพประกอบเป็นภาพสุดเศร้าครับเป็นภาพของประสบนิกรไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถือประคองพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่นำมาจากบ้านไว้แนบอกตลอดเวลาขณะเดินทางมาถวายความอาลัยและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยความสำนึกในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพถวายอาลัยครับเป็นภาพของทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสาถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานไว้ทุก15วันและอีกภาพหนึ่งเป็นภาพแถลงการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิ้นพระชนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษด้วยนะครับโดยในที่ประชุมมอบมาให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยะราชประเพณีพร้อมทั้งให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีให้ดีที่สุดครับส่วนภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรียังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมพร้อมแจ้งรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆหากมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศให้เน้นที่ตัวภารกิจพยายามตัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็น ประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดครับสำหรับคอนเสิร์ตกีฬาการประชุมนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติงานจะเริ่มด้วยการยืนแสดงความอาลัยเชื่อว่าทุกคนรู้การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและก่อนหน้านี้ครับนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์พาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับประชาชนสุดอาลัยองค์พาสิ้นพระชนเคลื่อนพระศพประดิษฐานพระที่นั่งพิมานรัตยาพระราชทานพระโกศทองใหญ่ฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพกางกั้นด้วยฉัตร7ชั้นและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครม.น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสั่งสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา15วันนายกนำครม.ถวายน้ำสงพระศพไม่ห้ามจัดกิจกรรมงานรื่นเริงให้ประชาชนดำเนินชีวิตปกติกษัตริย์เจกมี่ราชินีแห่งราชอาณาจักรปูตานและนานาชาติร่วมถวายความอาลัยการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาปวงราษฎร์กอดรูปร่ำไห้ดังหัวใจแตกสลายหลังหลายเดือนทางมาถวายความอาลัยณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปุ๋ยพรทิพย์อดีตนางงามจักรวาลโพสต์ภาพความทรงจำเมื่อครั้งเข้าเฝ้าใกล้ชิดครับ
1: ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณราชคติยราชประเพณีในการนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้1สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไป2ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุก15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมค่ะหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะอนุทินนำครม.ถวายอาลัยลดธงครึ่งเสาข้าราชการไว้ทุก15วันอีเวนต์คอนเสิร์ตจัดได้ประสบนิกรทั่วไทยร่ำให้สื่อนอกเชิดชูกรณียกิจนายกถกครม.นัดพิเศษทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสาข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานราชการไว้ทุก15วันแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติค่ะ
2: 7นาฬิกา43นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ
0: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาติดตามประเด็นกันต่อนะครับมีเรื่องของการเคลื่อนนะครับขบวนพระศพวันนี้นะครับ
1: ค่ะทางสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังค่ะได้แจ้งประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางส่วนคือเบื้องต้นนะคะก็คาดว่าจะเป็นวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลา 15:30 นค่ะซึ่งเดลินิวนะคะก็พาดหัวข่าวค่ะที่เกี่ยวข้องนะคะ2ล้นเกล้าองค์ทีเสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์13มิถุนายนเคลื่อนขบวนพระศพไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังอาคารมุภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหลังสำนักพระราชวังออกแถลงการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก่อนเปิดให้ถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันครม.น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีค่ะ
2: กษัตริย์จิกมี่ได้โพสต์ร่วมแสดงความอาลัยนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรปูตานโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กของพระองค์ครับระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีแห่งปูตานทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระราชภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้เป็นที่รักยิ่งผู้ซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดครับกษัตริย์จิกมี่ร่วมโศกเศร้ากษัตริย์จิกมี่แห่งปูตานทรงโพสต์เฟซบุ๊กอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนพระองค์กับพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์และประสบนิกรชาวไทยทรงทราบข่าวด้วยความโศกเศร้ายิ่งขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าหญิงอันเป็นที่รักทรงเป็นแบบอย่างการอุทิศรับใช้ประเทศชาติและประสบนิกรผ่านภารกิจส่งเสริมความยุติธรรมส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเด็กพระภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยครับ
1: ขณะที่ประชาชนต่างก็หลั่งไหลแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬานะคะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะประชาชนก็ทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนใหญ่สวมใส่ชุดสีดำสีสุภาพถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะมาร่วมแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายค่ะนางอรชรตรีทองอายุ62ปีเปิดเผยทางน้ำตานะคะว่าเดินทางมาจากเขตมีนบุรีเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าและรับเสด็จในครั้งนั้นพระองค์พระราชทานพระหัตถ์ให้ตนเองนำมาวางบนศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคลแม้ในขณะนั้นพระองค์เพียงแต่พยักพระพักไม่ได้ตรัสอะไรแต่ได้สร้างความรู้สึกปลาบปลื้มให้กับตนเองถึงกับน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาตนเองได้ติดตามข่าวพระอาการอย่างต่อเนื่องพร้อมสวดมนต์อธิษฐานขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรอยู่เสมอส่วนนางดลธรเขียวสง่าอายุ57ปีก็เปิดเผยทางน้ำตานะคะว่าเดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีพร้อมกับบอกว่าความทรงจำที่มีต่อพระองค์ท่านคือตอนที่ตนเองได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จบริเวณกำแพงวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังพระองค์ท่านเห็นตนเองนั่งอยู่ริมฟุตบาทตอนนั้นตนเองได้นำกระดาษทิชชู่ปูพื้นเพื่อให้พระองค์ท่านเหยียบแต่พระองค์ทรงไม่เหยียบแต่ทรุดตัวลงนั่งและตรัสว่าเราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเห็นหน้าอยู่บ่อยๆส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากประชาชนได้รับทราบประกาศสำนักพระราชวังหน่วยงานราชการหลายแห่งก็พร้อมใจการลดธงครึ่งเสาเพื่อความแสดงเพื่อแสดงความอาลัยนางสุเพ็ญทองนาคะนักทัณฑวิทยาชำนาญการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยนะคะว่าได้มีโอกาสได้รับเสด็จหลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่งเนื่องจากพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์และพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้พระองค์ก็ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการแม่และเด็กการดูแลสตรีตั้งครรภ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การฝึกวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตและมีชีวิตที่มั่นคงภายหลังพ้นโทษค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวและเนื้อหาจากสำนักข่าวไทย TNN MCOT ค่ะ
2: สื่อนอกน้อมอาลัยสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเชิดชูบทบาทใน UN และส่งเสริมสิทธิสตรีนะครับรอยเตอร์ครับรายงานว่าองค์หญิงเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2022หลังหมดสติกระทันหันอันเนื่องมาจากอาการทางหัวใจระหว่างเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนประสบนิกรในจังหวัดนครราชสีมาพระองค์ถูกนำพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพเพื่อทำการรักษาในรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าองค์หญิงสิ้นพระชนในช่วงหัวค่ำวันพฤหัสบดีหลังจากพระอาการของพระองค์ทรุดลงสืบเนื่องจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือว่าช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติอ้างอิงถ้อยแถลงของสำนักพระราชวังนะครับส่วนสำนักข่าว AFP รายงานนะครับอ้างถ้อยแถลงของสำนักพระราชวังระบุว่าพระองค์ติดเชื้อในช่องท้องและอาการทรุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นพระชนอย่างสงบตอนหัวค่ำวันพระสบดีรายงานระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง AFP รายงานด้วยนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: ็นที่รู้จักในไทยในชื่อองค์พาพระองค์ล้มป่วยกระทันหันไปเมื่อเดือนธันวาคม2022ก่อนที่สำนักพระราชวังแถลงในเดือนพฤษภาคมเผยว่าอาการของพระองค์ทรุดลงและต้องพึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของปอดและไตเช่นเดียวกับโอสถในรายงานของ AFP ให้ข้อมูลว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาผ่านการศึกษาในสหราชอาณาจักรไทยและสหรัฐสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลและเคยทำหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียอยู่ช่วงหนึ่งนะครับระหว่างเดินทางเยือนโรงเรียนกฎหมายแห่งหนึ่งในสหรัฐเมื่อปี2012 AFP รายงานว่าองค์หญิงได้ตรัสเกี่ยวกับภูมิหลังอาชีพของพระองค์กับบรรดาผู้ฟังว่าดิฉันถามตนเองว่าดิฉันเป็นอะไรกันแน่เป็นอัยการเป็นทนายความในคดีอาญาเป็นนักการทูตคำตอบคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันพูดได้ว่าดิฉันเป็นลูกผสมนะครับอ้างอิงรายงานของคอร์เนลนะครับหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่จัดทำขึ้นภายในมหาวิทยาลัยคอร์เนลครับพาดหัวข่าวจากผู้จัดการรายวัน360องศาครับสื่อนอกน้อมอาลัยสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเชิดชูบทบาทใน UN ส่งเสริมสิทธิสตรีสื่อต่างประเทศร่วมรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนในพระชนมายุ 47 พรรษาจากคำแถลงการของสำนักพระราชวังในวันศุกร์ที่12มิถุนายนหลังพระองค์มีปัญหาสุขภาพมากมายและอยู่ในอาการโคม่ามาเกือบ4ปีครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีประเด็นเรื่องของ THAI Passport ค่ะอยู่ในหน้าหนึ่งสพิมพ์ Daily News นะคะเป็นพาดหัวหลักนะคะของอีกเซกชันหนึ่งวันนี้ค่ะไอซ์รักชนกเล็งยื่นปปช.ยันชูธงยกเลิก THAI Passport ไม่หวั่นภาพปิยบุตรและธนาธรร่วมแพลน B กล้าวยึดมั่นอุดมการเดินหน้าขุดงบไอซ์รักชนกยันตั้งธงชัดต้องยกเลิก THAI Passport 1,600 ล้านถ้ามีคนลงทะเบียนเมื่อไหร่ยื่นปปช.แน่นอนแจ้งภาพปิยบุตรและธนาธรร่วมเฟรมผู้บริหารแพลน B ไม่กระทบส.ส.ส้มยังยึดมั่นอุดมการเดินหน้าสอบงบอัดเวทีรับฟังความเห็นเกณฑ์คนมาเป็นคันรถตู้ด้านธีรชาติแฉ TOR ลอกข้ามกระทรวงปิดคอมเมนต์ไลฟ์สดแนะพับโครงการคืนเงินกองทุนส่วนศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลปกครองระงับโครงการร้อนแฉพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนขณะที่กรรมธิการกิจการสภาหนุนทบทวนบำนาญอดีตสมาชิกรัฐสภาตลอดชีพแนะให้ใช้เกณฑ์อยู่ในตำแหน่งรวม4ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์ค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับบอกว่าแจก AI แค่ 2.4 ล้านแอปของ OKMDส้มยกมาเทียบบีบดีอีล้มแผนนี้นะครับเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับบอกว่าขู่ยื่นปปช.สกัด THAI ไอซ์ขึงขังลั่นไม่ไว้หน้าใครย้ำโครงการผิดปกติทุกสิ่งไอซ์ขู่ยื่นปปช.สกัด THAI Passport 1,600 ล้านยันพบผิดปกติทุกอย่างโวพักส้มมาตรฐานสูงต่อให้เป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสมัยเรียนมีความสัมพันธ์เป็นบุพการีหากโกงจะมาไว้หน้าหลังถูกแฉลับภาพปิยบุตรธนาธรในซีนเดียวกันกับผู้บริหารของแพลน B ครับ
4: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีเรื่องของบัตรคนจนค่ะพาดหัวข่าวคลังเปิดช่องพิเศษกลุ่มคนตกหล่นไร้ข้อมูลบัตรคนจนแจ้งชื่อผ่านท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเขตก่อนเส้นตาย21มิถุนายนคลังเปิดช่องทางพิเศษแจ้งกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีบัตรเดิมไม่มีชื่อกับมหาไทยและพม.ไม่ต้องไป

0: ธนาคารให้แจ้งชื่อผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและเขตทั่วประเทศด่วนถึง21มิถุนายนนี้เผยมีผู้เข้ามาแจ้งชื่อในระบบท้องถิ่นแล้วกว่า 1.5 ล้านคนค่ะ
1: ส่วนฟุตบอลโลกนะครับเมื่อเช้านี้ลิซ่าเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคอนเสิร์ต13นาทีแล้วก็มหกรรมฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาก็เริ่มขึ้นตอน 8:00 น.นี้นะครับส่วนข่าวสดพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับลุ้นแซมบ้าเยอรมันประเดิมสนามทีมกังหันด้วยจังโก้โสมเจ๋งคว้าชัยนัดแรกทีมเต็งแชมป์ลงสนามโชว์บราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยดวลโมร็อกโกแชมป์ทวีปแอฟริกาเกมนี้เช็คฟิตเนมาร์กองหน้าตัวเก๋าอินซีเล็กเยอรมันอดีตแชมป์4สมัยบูทีมคูราเซาน้องใหม่ส่วนฮอลแลนด์เจอศึกหนักดวลญี่ปุ่นที่ฟอร์มร้อนแรงณขณะนี้ส่วนลิซ่าเราโชว์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะเส้นสงครามลามเศรษฐกิจปี69หด 2.5% ธนาคารโลกผวาเงินเฟ้อสินค้าแพงค่ะ
1: ก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ครบถ้วนนะครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสาสิทธรสังสมธนะผมดรงจันทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมดำเนินภารกิจพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประชุมชี้แจงผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีพร้อมทั้งให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการดำเนินงานร่วมกับสำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนติดตามกำกับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยกระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพครอบคลุมการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบการสนับสนุนในส่วนของพระพิธีธรรมและกิจกรรมทางศาสนาขององค์การทางศาสนาต่างๆการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและการร่วมถวายความอาลัยของประชาชนการจัดทำจดหมายเหตุและบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดจนการจัดทำหนังสือสื่อและองค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างถูกต้องในภารกิจที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความเคารพพระศพรวมทั้งการสนับสนุนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถร่วมถวายความอาลัยได้อย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
7: จริง
6: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
7: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ง่ายคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ก็เป็นบทเพลงส่งไปนะคะวันนี้เราฟังเพลงแบบสบายๆนะคะก็เป็นเพลงที่หลายๆคนคิดถึงขอบคุณมากๆนะคะที่ชื่นชอบบทเพลงที่เปิดไปใครที่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมแนะนำที่022481366นะคะทาง Facebook ก็ได้ทาง SMS ที่4689400วันนี้ทาง Facebook เป็นยังไงกันบ้างกดแชร์เป็นสาธารณะยังเอ่ยนะคะคุณโสพลสวัสดีค่ะน้ำหวานสดชื่นนะคะรับขันหมากด้วยคุณกฎชมนนะคะชอบเพลงนี้จริงๆคุณสายชนสวัสดีค่ะกับเพลงอาชัยเมืองเสียงได้เลยค่ะคุณสวัสดีสวัสดีค่ะแล้วก็มีใครอีกนะคะคุณสุวินค่ะคุณสุนทรบอกวันนี้เปิดเพลงถูกใจไม่ต้องถามอายุกันเลยนะคะสำหรับบทเพลงวันที่เป็นวันที่13มิถุนายนเมื่อปี2535พี่เพิ่งจากเราไปเป็นวันที่ยังอยู่ในความทรงจำมากๆของทาเองวันนี้เป็นวันที่ทาอยู่ที่หาดใหญ่แล้วก็พี่ที่กรุงเทพโทรศัพท์ไปบอกว่าพี่เพิ่งไม่อยู่แล้วนะโอ้ทาช็อกได้แต่ร้องไห้แล้วก็จะบินกลับมารดน้ำศพพี่เขาไม่ได้เพราะมีงานก็เลยมาในวันรุ่งขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ตั้งแต่วันสวดวันแรกหลังจากรดน้ำศพแล้วพาไปที่วัดมกุฏทุกวันทุกวันใช้คำว่าทุกวันเลยไม่เคยหยุดเลยในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงที่เกิดพฤษภาธมินนาคว่าใครจำได้เนาะแต่พอพี่พึ่งจากไปแล้วมีข่าวของพี่พึ่งลงหนังสือพิมพ์เรื่องราวที่พี่พึ่งเป็นบันทึกลับของพี่พึ่งออกมาโอ้โหหนังสือพิมพ์ขายเป็นเทน้ำเทท่าแล้วก็เรื่องที่กลบเรื่องราวที่มันกำลังเกิดปัญหาในบ้านเมืองเราไปเลย34ปีที่ผ่านไปความยิ่งใหญ่ของคำว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ของคนที่ชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนบทเพลงของพี่พึ่งยังอยู่ในใจของคุณผู้ฟังถ้าเชื่อว่าทุกคนรักในความเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์พี่พึ่งถึงกับเอ่ยปากกับทุกๆคนว่าขอเกิดเป็นพุ่มพวงทุกชาตินี่คือเรื่องราวที่สะท้อนเห็นถึงความรักของแฟนๆที่มีต่อศิลปินแบบเหนียวแน่นใช้คำว่าเหนียวแน่นเพราะเมื่อก่อนความเป็นนักร้องของแต่ละคนเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะจะต้องเอาเป็นของแท้ของจริงจริงๆแต่ละคนมานี่คือมีเอกลักษณ์ของตัวเองมาแบบเป็นธรรมชาติร้องด้วยความเป็นธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งเขาถึงมีเขาเรียกว่าเป็นลายเซ็นของแต่ละคนในเสียงของแต่ละคนนะคะนั่นคือเราย้อนกลับไปในความเป็นนักร้องลูกทุ่งที่แต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองพอขึ้นเพลงมาปุ๊บจำได้เลยว่านี่คือเสียงของใครนี่คือความประทับใจหรือความรักที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวของหลายๆคนแม้แต่ตัวเธอเองที่ทารักในความเป็นพี่พึ่งในความสามารถในความเป็นตัวของตัวเองในความที่เป็นแบบอย่างของความมั่นใจแต่ทำไม่ได้สำหรับตัวเธอเองนะคะพี่พึ่งเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆพร้อมที่จะแต่งตัวแบบไหนก็ได้แต่งหน้ายังไงก็ได้ทำผมยังไงก็ได้ตามที่ประทัดทำเลยคือประทัดสนีนพิชัยนะคะซึ่งเป็นผู้แต่งหน้าทำผมให้พี่พึ่งรวมทั้งให้ทาด้วยนะคะก็เลยทาก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรมีความผูกพันกันกับพี่พึ่งโดยที่ไม่ต้องเจอกันแต่มีสายสัมพันธ์ผ่านโดยมีพี่พัดพี่ทัศน์อะค่ะพี่ทัศน์เป็นประทัดเนี่ยเป็นผู้อยู่ตรงกลางที่เชื่อมวันนี้เราจะมารำลึกถึงพี่พึ่งกันนะคะในชั่วโมงหน้าแบบเต็มใครนึกถึงเพลงอะไรของพี่พึ่งเตรียมไว้เลยที่วัดทับกระดานก็มีการจัดงานโดยมีสลักจิตนะคะองค์น้องสาวเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่จะเชิญนักร้องไปร่วมร้องนะคะแล้วก็บอกเลยว่านักร้องล้นเวทีได้ข่าวมาว่าเหมือนกับบางคนจะขึ้นเวที จ่ายตังค์ด้วยนะแต่ที่จะได้รับเงินไม่ขอจ่ายตังค์เพื่อขึ้นเวทีเอ้ยอะไรมันก็เปลี่ยนไปเพลงอยากให้เปิดเพลงที่เรียก 500,000 จำชื่อเพลงไม่ได้ค่ะเอาแล้วใครช่วยคิดหน่อยได้ไหมคะคุณยายสวัสดีครับคุณสุวินนะคะอีกครั้งหนึ่งคุณบูมแนะนำเพลงมาเดี๋ยวนะคะใจเย็นๆพี่หวั่นใจคนใกล้ขอบคุณมากค่ะแชร์ให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์ด้วยการแชร์เป็นสาธารณะก็จะทำให้เราได้มีบทเพลงได้มีแฟนเพลงค่ะเข้ามาใน FM 95เยอะขึ้นนะคะทั้งการรับฟังแล้วก็ได้เห็นการจัดด้วยนะคะเพลงไหนที่จะช่วยกันต่อเติมเสริมให้ครบเพื่อให้ถูกใจคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ถ้าหากว่าช่วยได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสมประสงค์จากปารีสนะคะ Good morning from Paris 16 องศาเซลเซียสนะคะตอนนี้ 3:30 อุณหภูมิอุ่นขึ้นนะคะอุ่นขึ้นเลยน้ำหวานถามพี่ทาไปเป็นไหนไม่มีเวทีให้ขึ้นนักร้องเขาเยอะค่ะนักร้องเยอะแนะนำเพลงได้นะคะวันนี้เราคุยกันแบบเรียบๆง่ายๆนะคะเพราะเป็นช่วงของการถวายอาลัยต่อองค์พระนะคะเวลาที่เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียมันสะอื้นในอกนะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราฟังเพลงกันเยอะๆกันแล้วกันนะคะสำหรับใครที่นึกถึงเพลงอะไรก็แนะนำกันได้เลยถ้าพูดถึงเรื่องของพี่พึ่งเพราะวันนี้เป็นวันที่ครบการจากไปของพี่เขา34ปีเต็มๆแล้วเพลงของพี่เขาตั้งแต่ในยุคปี2510ต้นๆมาเรื่อยๆเลยอ่ะโอ้โหความสามารถของคนคนนี้คือสุดยอดลูกทุ่งหญิงจริงๆใครจะมาเปรียบใครจะมาเทียบบอกได้เลยว่าไม่มีทางถ้าขอใช้คำนี้นะเพราะว่าทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองการเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องที่ดีคือมันเฉพาะตนนะคะถามว่ามันเป็นเรื่องของเฉพาะตนคนชอบใครก็ชอบว่าใครชอบอันไหนก็บอกว่าดีทั้งนั้นแหละคนไหนที่ไม่ชอบต่อให้ดีขนาดไหนก็บอกว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของเฉพาะตนอย่าใช้คำว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้คนนี้ดีกว่าคนนั้นเหนือกว่าคนนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ใครชอบแบบไหนก็ตามแต่ที่ชอบก็แล้วกันแล้วก็ให้ไปที่ชอบที่ชอบไหมออกไม่ได้อย่าเพิ่งไปตั้งจริงน้องชี้นาฬิกาบอกว่าเดี๋ยวต้องเข้าโฆษณานะเอาพูดถึงเรื่องเพลงก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ในบ้านของเรามาแน่นอนสุรินทร์ฐานนะคะตามมาด้วยอิฐเก่าเล่าตำนานพี่ชินกรไกรลาดค่ะทรัพย์สินคนเก่าพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์คำสั่งเตรียมพร้อมค่ะพี่เป้าสายันสัญญาไม่ตายจะกลับมาแต่งพี่เสกศักดิ์ผู้กันทองจดหมายจากแนวหน้าพี่เอลยอดรักสลักใจเกียรติทหารเกณฑ์พี่หนุ่มรังสีเสรีชัยค่ะมาถึงช่วงที่เปิดไปหลังเคารพธงชาติก็จะเป็นโปรดเถิดดวงใจคุณทุนทองใจนะคะวันนี้เสียเปี๊ยกมาไหมเนี่ยขอในฝันไว้ลืมว่าเสียเปี๊ยกขอเพลงอะไรไว้ก็เลยเปิดโปรดเถิดดวงใจไปนะคะถึงเธอผู้เป็นดวงใจค่ะพี่เป้าใส่สัญญาบุพเพสันนิวาสพี่สอนคิริศรีประจวบแล้วแต่วาสนาอรุณเพชรแหลมสิงศิลปินแห่งชาติที่ท่านหนึ่งค่ะบอกรักฝากใจพี่สดใสรุ่งโพทองแม่พวงมะนาวพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณมาถึงคนขันหมากมาแล้วค่ะคุณยงยุทธเชี่ยวชาญชัยแล้วก็แก้ด้วยเพลงของแม่ผ่องศิรนุชกับมาแล้วหรือพี่คนเราพอมีความรักแล้วแน่นอนล่ะผู้หญิงก็อยากให้ผู้ชายมาขอเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าให้ถูกต้องตามประเพณีนั่นเองแต่ปัจจุบันนี้เรื่องราวตรงนี้เหมือนเป็นเรื่องรองไปแล้วเอาความถูกใจแต่ว่าถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นความคิดของแต่ละคนเพราะบางทีการแต่งงานไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เขาได้อยู่กันจนชั่วฟ้าดินสลายขอให้มีความเข้าใจกันแล้วก็มีความรักกันจริงๆใจแลกใจนะคะถ้าว่าอันนั้นเป็นเรื่องของประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สวยงามที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามคันลองคลองธรรมนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าขณะเดียวกันก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าว่าทุกอย่างมันจะต้องอยู่บนความพอเหมาะพอดีพอควรนะคะเดี๋ยวนี้คนเราใช้ความถูกใจมากกว่าเอาล่ะสำหรับเรื่องราวของเพลงเดี๋ยวจะให้ฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวถ้าจะให้ไปฟังเรื่องราวของสิ่งที่น่าสนใจกันก่อน แล้วเดี๋ยวยังมีอีกหลายๆบทเพลงที่รออยู่นะคะแนะนำเพลงกันเพิ่มเติมได้ค่ะ022481366 Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ตัวจริง
1: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
5: โดยสิรินทรานิยากร

แก้วรอพี่ค่ะเป็นเพลงที่พี่พึ่งได้บันทึกเสียงเพลงแรกโดยพ่อไปพูดเพชรสุพรรณแต่งนะคะในยุคนั้นพี่พึ่งสู้ชีวิตแหละนะคะแล้วก็ได้มาอยู่ในวงพ่อแล้วพ่อก็เหมือนกับได้สอนได้อะไรต่างๆจนพี่พึ่งได้วิชาความรู้จากพ่อไปพูดมากการร้องเพลงของพี่พึ่งเลยได้ทุกรูปแบบจะแหล่จะร้องแม้แต่เพลงอีสานที่พี่พึ่งร้องยังโอ้โหสุดยอดนี่คือสุดยอดลูกทุ่งหญิงจริงๆถ้าหากว่าเทียบจริงๆคนจะพี่พึ่งบอกว่าคนที่เป็นราชินีลูกทุ่งก็คือแม่ผ่องศรีวรนุชพี่พึ่งเขาพูดเองเขาบอกเป็นราชินีคนเดียวแต่พี่พึ่งอ่ะต้องยกให้คำว่าสุดยอดลูกทุ่งหญิงเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่ข้อมูลขอบคุณมากๆนะคะบอกว่าเป็นเพลงที่ได้เข้าชิงรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานในปี2519แต่ปรากฏว่าปีนั้นแม่ผ่องได้ค่ะในเพลงเขามาทุกวันเดี๋ยวมีโอกาสจะเปิดให้ฟังนะคะก็ในยุคก่อนจะมีรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนะคะรับจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวลูกทุ่งมากแล้วก็หลายๆท่านที่ได้รับรางวัลนี้นะคะแล้วก็

มีรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานด้วยซึ่งตัวเองไม่ทันค่ะไม่ทันก็เลิกไปซะก่อนมีเพลงหนึ่งที่ต่อจากเพลงนี้เรื่องของการสู่ขอนะคนที่ได้รับการแห่ขันหมากมาก็มาขอแต่งงานอะไรก็สมหวังไปสำหรับแก้วรอพี่ที่รอขันหมากมาเนี่ยไม่สมหวังไงก็เลยมีเพลงนี้ขึ้นมาที่แนะนำมาด้วยว่าอยากให้ฟังอยากให้เปิดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยากฟังเพลงของพี่พึ่งนะคะเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงหน้าเนี่ยทาจะเปิดเป็นแบบรัวๆเลยค่ะว่า1ชั่วโมงนี่ไม่พอนะกับบทเพลงของแต่ละเพลงในแต่ละยุคของพี่พึ่งซึ่งจะมียุคต้นยุคกลางแล้วก็ยุคปลายในยุคต้นๆก็จะเป็นช่วงที่พี่พึ่งอยู่ในวัยเด็กแต่ความเป็นธรรมชาติของพี่พึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าฟ้าส่งมาให้จริงๆร้องแบบที่ไม่ต้องมีการปรุงแต่งร้องแบบที่ฟังแล้วมันเข้าไปถึงหัวใจนี่คือเรื่องราวของความเป็นสุดยอดของศิลปินท่านนี้นะคะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ถ้าถึงบอกว่าไอการที่จะพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่ต้องหยุดตรงนี้แล้วก็ขอให้มองเฉพาะนะคะแล้วก็มาดูถึงความสามารถของคนที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยเป็นธรรมชาติจริงๆกับบทเพลงนี้ค่ะแก้วร็อกเกอร์แล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาพบกันอีก1ชั่วโมงเต็มๆกับบทเพลงของพี่พึ่งค่ะ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมหาดไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวันนี้อย่างเหมาะสมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกร้องเพลงร่วมพิธีเปิดศึกฟุตบอลโลก2026ส่วนผลการแข่งขันเมื่อคืนแคนาดาเจ้าภาพเจ้าบอสเนียพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สนามโซฟายสเตเดียมในนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมชาติสุดท้ายที่จัดพิธีเปิดสนามโดยเน้นในทีมการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาติพร้อมรวมความหลากหลายเป็นหนึ่งเดียวทั้งในระดับทวีปและระดับโลกโดยเปิดตัวด้วยแรปเปอร์หนุ่มฟิวเจอร์และไทล่านักร้องสาวชาวแอฟริกาใต้เจ้าของเพลงฮิตวอเตอร์ส่วนลิซ่าลาลิสามโนบาลสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกร่วมพิธีเปิดศึกฟุตบอลโลก2026ด้วยการร่วมร้องเพลง Goals หนึ่งในเพลงประจำทัวร์นาเมนต์โดยร้องร่วมกับอานิต้านักร้องสาวชาวบราซิลและเรม่าซึ่งทั้ง3คนมาในทีมชุดสีขาวและไม่ผิดหวังลิซ่าทั้งร้องทั้งเต้นสะกดสายตาผู้ชมสำหรับฟุตบอลโลก2026จัดขึ้นที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมทั้งหมด48ชาติแข่งขันระหว่าง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมทั้งหมด104ทีมสรุปผลฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการลงสนามของเจ้าภาพแคนาดาพบกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเสมอกันไป1ประตูต่อ1ส่วนผลการแข่งขันกลุ่ม A นัดเปิดสนามวันที่11มิถุนายนเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลกประเดิมเอาชนะแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0ช่วยให้ทีมเก็บ3แต้มขณะที่เกาหลีใต้ชนะสาธารณรัฐเช็ก2ประตูต่อ1ใกล้ลงนามข้อตกลงสหรัฐอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวที่เปิดเผยว่าบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านอาจมีการลงนามอย่างเร็วที่สุดในวันอาทิตย์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางรายงานความคืบหน้าการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าทั้ง2ฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่แต่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงแสดงท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้โดยระบุว่าคณะบริหารระดับสูงอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหาบันทึกความเข้าใจและยังไม่มีการตัดสินใจในชั้นสุดท้ายในขณะนี
4: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
2: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: สนับสนุนโดย Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

ก็เป็นเพลงในยุคแรกๆนะคะของพี่พึ่งชีวิตของพี่พึ่งไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบต่อสู้มาตั้งแต่ในเด็กในวัยเด็กน้อยที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้ครอบครัวได้มีอะไรมากขึ้นนะคะปากกัดตีนถีบตัวเองมีพรสวรรค์ตรงนี้พี่ชายก็พาไปประกวดร้องเพลงไม่ต่างจากทานะคะแต่ว่าความลำบากของทากับพี่พึ่งถ้าว่าเทียบกันไม่ได้พี่พึ่งนั้นลำบากกว่าเยอะถ้าหากว่าใครฟังเรื่องราวที่โอ่งเล่าให้ฟังในช่วงของวันเสาร์แรกของเดือนกับพุ่มพวงแฟมิลี่ก็คงจะได้รับทราบจริงๆถึงความลำบากและเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่ต้องดูแลคนเยอะมากวันหนึ่งที่พี่เขาประสบความสำเร็จมากๆมันเป็นวันที่ถ้าว่าพี่พึ่งก็คงจะมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะยิ่งได้มีชีวิตครอบครัวในความฝันของผู้หญิงทุกๆคนก็อยากจะมีคนในครอบครัวที่อยู่กันแล้วมีความสุขว่างั้นขนาดที่ต้องยอมเจ็บยอมอะไรขนาดไหนเพราะต้องการคำว่าครอบครัวนั่นเองนะคะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้จริงๆนะคะถ้าถึงที่เรียกว่ายังอยู่ในใจทาเสมออยู่ในใจทาเสมอบอกเลยพี่พึ่งคือไอดอลแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ของไทยคนหนึ่งถ้าร้องเพลงลูกทุ่งได้ถ้าพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าฝึกจากการร้องของพี่พึ่งโดยที่เอามาปรับเข้าที่ตัวเองถ้าถึงบอกว่าในขีดความสามารถของพี่พึ่งนั้นน่ะเราไปเทียบไม่ได้เลยอันนี้ยอมรับตั้งแต่สมัยอยู่อโศนาด้วยกันแล้วหลายคนบอกว่าชรินทร์จะมาแทนพุ่มพวงเป็นไปไม่ได้ถ้าบอกเลยมันเป็นไปไม่ได้ความสามารถเรามีแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูการสร้างสัมปทานให้ทาได้อยู่ทาก็อยู่ของทาแบบนี้แล้วก็พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เป็นสิ่งที่ทามีความสุขที่สุดแล้วที่ทาได้ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ได้รับการต้อนรับได้รับกำลังใจจากแฟนๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่อยู่ก็เรียกว่าเป็นกำลังใจบนความพอดีใช้คำว่าเป็นความพอดีแค่นี้ก็สวยงามแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาใน Facebook นะคะทั้งพี่สวยด้วยนะคะเพิ่งจะเข้ามานะพี่จุ๋มคุณทิดรนัยยายออสนะคะมีคุณณัฐวุฒิเข้ามาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ไปไหนละคุณยายพอเพียงค่ะแล้วก็มีน้องนิวค่ะบุ๋มบิ๋มพี่อู๊ดนะคะขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาทักทายกันทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะพี่ปุ๊กวันเห็นไปเที่ยวลำตะคองอยู่เดี๋ยวในช่วงเวลา3 โมงกว่านะคะก็จะเป็นการเคลื่อนพระศพขององค์พระนะคะขออนุญาตพูดสั้นๆขอเพลงให้ถูกช่วงด้วยนะคะวันเสาร์7:30 ถึง 10:00 เช้าถ้าจะพูดเสมอว่าคือถ้าอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงที่คิดถึงอะค่ะบางทีการทำหน้าที่ค่ะก็รู้แหละว่าทำหน้าที่แบบไหนแต่ว่าเนาะแถวสวัสดีจ้าวันนี้ตื่นทันเอาละสำหรับอ๋อคุณตู้หลวงยังอยู่จ้าก็เลยนึกถึงเพลงนี้ของพี่พึ่งสำหรับเพลงพี่พึ่งที่เปิดไปค่ะจนช่วงหนึ่งที่พี่พึ่งออกมาจากพ่อไวโพสแล้วก็มาทำเพลงก็มีการร้องเพลงแก้นะคะอย่างคืนละฟ้าก็มีดวงจันทร์ไม่มีคืนละฟ้าคุณพี่เหลืองบริสุทธิ์ตามมาด้วยดวงจันทร์ไม่มีนะคะรักอันตรายค่ะพี่ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะคะก็จะเป็นรักไม่อันตรายของพี่พึ่งน้ำตาชายเหนือค่ะพี่คำพีแสงทองก็จะเป็นน้ำใจคำแก้วนะคะในยุคช่วงที่พี่พึ่งทำวงเท่าที่ทาทราบนะคะเท่าที่ทาทราบในช่วงแรกๆก็จะทำกับพี่ต้อมด้วยตอนนั้นใช้น้ำพึ่งเมืองสุพรรณนะคะน้ำพึ่งเมืองสุพรรณแล้วก็มาเปลี่ยนตอนที่อามนเมืองเหนือบอกว่าให้ตั้งชื่อเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์พี่พึ่งบอกรับไม่ได้คนอะไรชื่อพุ่มพวงแถมดวงจันทร์อีกเนี่ยชื่อนี้จนเป็นชื่อที่สุดท้ายพี่พึ่งบอกว่าขอเป็นพุ่มพวงทุกชาติพี่ชื่อสนมสวัสดีค่ะไม่เห็นพี่เฉวียนเข้ามาด้วยแวบๆนะคะขอบคุณพี่สุวรรณยาบอกวันนี้ฟังอยู่ที่คลอง16นะคะขอบคุณมากมากบุ๋มบอกเสียงนี้ไม่ชินเสียเปียกสวัสดีค่ะในฝันยังไม่ทันไม่ได้เปิดนะสงสัยต้องเป็นสาวหน้าแล้วนะคะมีฉันทนาที่รักแล้วก็ฉันทนาตอบรักด้วยนะคะในยุคนั้นนี่คุณธีรนัยส่งข้อความมาขอบคุณมากค่ะใครที่นึกถึงเพลงอะไรของพี่พึ่งช่วยกันนะคะตัวเธอเองไม่ได้รู้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าจะรู้ก็รู้เรื่องราวพี่พึ่งตอนที่อยู่อโศนาเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็อยู่กับท็อปไล
นะคะอยู่กับท็อปไลน์ก็อยู่ตามมาอยู่ด้วยกันเหมือนกันนะคะคือไม่ได้ห่างไปไหนเลยพี่พึ่งไปไหนท่าไปนั่นก็ทำบริษัท ขอไปค่ะก็จะทำเพลงสลับกันพอเพลงพี่พึ่งออกไปสักเดือนนึงเดือนกว่าๆก็จะเป็นเพลงของท่าเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือการใช้คำว่าการเชียร์เพลงของเพลงในยุคนั้นซึ่งหลายคนบอกว่าเพลงในยุคนั้นทำไมเพลงมีจิตวิญญาณทว่าการทำเพลงในสมัยก่อนน่ะเขาจะมากองรวมกันเลยนะเขาจะมานั่งรวมกันครูเพลงก็จะมานั่งอาร์เรนจ์กันบางทีมาหน้าห้องอัดอ่ะถ้าหากว่าจะฟังเรื่องราวต้องไปคุยกับต้องฟังเรื่องของครูประยงชื่นเย็นเพราะครูน่าจะรู้ได้มากกว่าทาเยอะเพียงแต่ว่าทาก็เล่าในส่วนที่ทาเห็นนะคะในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปก็มีการทำแบบอาร์เรนจ์ไปก็มาอัดเสียงอันนี้ก็เป็นอะไรล่ะเป็นดนตรีแต่ละแทร็กเป็นลายเมื่อก่อนเป็นเทปรีลนะคะเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยขึ้นเป็นใช้คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะคะแต่ก็ความเขาเรียกว่าเป็นความคลาสสิกที่มีสมัยก่อนมันก็น่าจะก็จะมีมากกว่าสำหรับคนที่ยังชอบอะไรที่มันโบราณนะเนาะแต่ว่าอย่างตัวเองเนี่ยยังชอบอะไรที่มันยังเป็นความทันสมัยของเทคโนโลยีมันก็มีประโยชน์ค่ะไม่ใช่ไม่มีมากด้วยเพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดยังไงเหมือน AI ปัจจุบันที่เขาฟังคำสั่งของเราแล้วก็ทำมาให้เราถ้าหากว่าเราเลือกที่จะใช้ในสิ่งที่ดีแน่นอนมันก็จะเกิดประโยชน์กับเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำให้เราได้ทั้งหมดนะไม่มีถ้าว่าเรานี่แหละเป็นผู้กำหนดให้เขาทำเขาถึงทำให้เราได้เพียงแต่มันจะทำให้รัดสั้นเร็วคือมันดีขึ้นมันเร็วขึ้นเท่านั้นเองแต่สุดท้ายสมองของเรานี่แหละจะเป็นผู้กำกับเป็นผู้กำหนดให้เกิดขึ้นไม่ใช่ก็ต้องแก้อะไรต่างๆนี่แหละเราเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปด้อยค่าตัวเองเราจะต้องภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นคนที่มีความคิดที่ดีนี่อันนี้คือสำคัญไม่ใช่แค่คิดดีอย่างเดียวต้องทำดีด้วยและสิ่งดีๆก็จะเกิดกับเราก็เพลงอกสาวเหนือสะอื้นมาคุณณัฐวุฒิว่าอย่างนั้นแต่ก่อนจะถึงเพลงอกสาวเหนือสะอื้นฟังเพลงนี้กันก่อนค่ะเพราะว่าขอมาก่อนเนาะเพลงพี่พึ่งในยุคนั้นยังมีอีกหลายเพลงมากถ้าว่าวันนี้คงเปิดได้ไม่หมดเดี๋ยวถ้าจะเปิดอีก2เพลงที่เป็นเพลงในยุคต้นๆของพี่พึ่งคือยุคเด็กๆและก็มาช่วงของอโซนาและมาช่วงของท็อปไลน์แล้วยังมีเพลงที่พี่พึ่งเอามาร้องใหม่ในอยู่ที่บริษัท IS นะคะที่ทำเพลงของพี่บุพาสายชนโอ้เพลงชุดนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนแล้วกันค่ะเพลงอีก็เข้ากรุงค่ะเป็นเพลงยุคแรกๆของพี่พึ่งจริงๆแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยอกสาวเหนือสะอื้นพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแต่ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร

ก็เป็นเพลงที่แนะนำมานะคะเพลงพี่พึ่งถ้าให้เปิดจริงๆถ้าว่าวันหนึ่งไม่พอถ้าว่าเพลงนั้นยังอยู่ในหัวใจคุณผู้ฟังอยู่ตั้งแต่ยุคแรกของพี่พึ่งจนกระทั่งวันก่อนที่พี่พึ่งเขาจะจากไปแต่คิดถึงค่ะก็มีโอกาสก็ไปเที่ยวกันได้นะคะก็ถือว่าได้ไปร่วมรำลึกถึงการจากไปของพี่พึ่งวันนี้ส่งบทเพลงไปวันเสาร์หน้าค่ะเราจะมาต่อเนื่องกันนะคะถ้าว่าหลายคนที่รอฟังพี่พึ่งรอฟังเสียงของพี่พึ่งอีกนะคะสำหรับเพลงที่จบไปหนูล้อเล่นนะคะแล้วก็นักร้องบ้านนอกก็เป็นในยุคที่เข้ามาอโศนาและสำหรับเพลงหนูล้อเล่นยังมีอีกหลายยุคค่ะที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังปิดท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่หากใครได้ชมการแสดงหน้าเวทีของพี่พึ่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่พึ่งเปิดตัวขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงทำเป็นไหนปลอดภัยทุกที่เลยค่ะพี่ๆแท็กซี่บริษัทเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยวันนี้ทำไม่ได้เปิดเพลงไหนอย่าโกรธกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในวันจันทร์ภาคปกติเดี๋ยวพอ.วสุอาม่าเมตรียมแสงและลุงเข้มซานต้าจะมาในช่วงเพลงช้างเผือกถ้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยดีกา
4: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวมีผลปี2570มุ่งลดภาระงานเอกสารตามนโยบายคืนครูสู่ห้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งด่วนที่สุดยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเด็ดขาดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570มุ่งเน้นคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยเน้นนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการดูแลเยาวชนแต่ในทางปฏิบัติกลับมีขั้นตอนและภารกิจงานเอกสารจำนวนมากทำให้ครูต้องเสียเวลากับการทำการประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนและช่วยดูแลเหลือเด็กที่เป็นรายบุคคลอย่างเต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามการยกเลิกโครงการนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะละเลยปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแต่เป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้ทันสมัยขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการรายงานผลและติดตามสถานการณ์จับผู้ต้องหารับของโจรคดีงัดบ้านหรูในพื้นที่ตำบลกระทู้จังหวัดภูเก็ตได้แล้วยึดทองเงินสดพร้อมเร่งล่าผู้ก่อเหตุหลักมีเชื่อว่ามีผู้ร่วมขบวนการหลายคนสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
5: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกระทู้จับกลุ่มหญิงไทยอายุ46ปีในข้อหารับของโจรหลังขยายผลคดีคนร้ายย่องงัดบ้านหรูในพื้นที่กระทู้กวาดทรัพย์สินทั้งเงินสดและทองคำมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทเหตุเกิดเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดชุดสืบสวนนำโดยพันตำรวจโทรัศดากลึงวงรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทู้พร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักในตำบลวิชิตก่อนจับกลุ่มผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางหลายรายการทั้งเงินสดทองคำรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุหลักซึ่งยังหลบหนีและเชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายพร้อมเร่งติดตามทรัพย์สินที่สูญหายกลับคืนผู้เสียหายต่อไปสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
4: จังหวัดน่านสนที่กำลังบุกจับบ่อนพนันไฮโลกลางชุมชนบ้านเมืองเลนจับผู้ต้องหาได้31คนรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
6: ที่จังหวัดน่านโดยคำสั่งของนายชลงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดน่านและอำเภอเมืองน่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านร่วมกันบุกจู่โจมเข้าจับกลุ่มนักพนันไฮโลที่บริเวณใต้ถุนบ้านเลขที่49ในชุมชนบ้านเมืองเลนถนนมโนตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่าจุดดังกล่าวมีการรวมตัวมั่วสุมเล่นการพนันซึ่งอยู่ใจกลางชุมชนนักพนันได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานภายในบริเวณวัดของชุมชนเป็นจำนวนมากซึ่งผิดสังเกตเจ้าที่จึงได้สนที่กำลังเข้าบุกจู่โจมซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด31รายเป็นชาย20รายและหญิงอีก11รายในจำนวนนี้มีหญิงสัญชาติลาวรวมอยู่ด้วยอีก1รายซึ่งมีนายธีรพงษ์กวงอายุ52ปีรับสารภาพเป็นเจ้าบ้านและรับหน้าที่เป็นเจ้ามือไฮโลคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนรับแทงพนันพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางในที่เกิดเหตุได้อีก15รายการทั้งอุปกรณ์การเล่นพนันสมุดบัญชีเก็บค่าธรรมเนียมการเล่นและเงินสดโดยขณะเข้าจับกลุ่มมีนักพนันส่วนหนึ่งหลบหนีไปได้แต่ทางเจ้าที่ตำรวจคาดว่าจะทราบตัวได้ทั้งหมดซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3มิกซ์อร่อยคุ้มค่าตัวจริง

0: วันนี้เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับเริ่มต้นกันด้วยขอบคุณเธอเสียงร้องของ Big Boss นะครับอยากเห็นเธอคนไร้แฟนน้องน้ำมนต์นาโนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคิดถึงนะจาดาจันดารินนะครับวันนี้เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมวาสุและจันยา
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม

0: ผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
1: นะฮะลูกทุ่งมหานครก็ยังคงถวายความอาลัยแด่พระองค์พานะครับนะฮะเนื่องวันนี้เนี่ยนะครับก็

0: ก็หลายๆท่านก็ยังคงโพสต์นะครับอยู่ในถ้ามีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็คงจะอยู่ในช่วงของการที่ระลึกถึงนะครับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่ตลอดด้วยนะครับนะฮะตามไหมมีอะไรจะพูดถึงพระองค์ท่านไหมครับ
1: ครับก็ผมก็ซึมแล้วก็น้ำตาไหลอ่ะบอกจริงแค่พูดนี่ก็จะร้องไห้แล้วต้องถามท่านนะ
0: ครับคือของขึ้นลูกทุ่งมหานครเนี่ยครั้งหนึ่งเราถ้าเราเคยมีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะครับตอนที่น้ำท่วมใหญ่ๆถ้าจามิตรีฟังได้ลุงเข้มจำได้หรือคุณฟังชาวลูกทุ่งมหานครจำได้นะครับนะครับเราเคยจัดกิจกรรมรวมฝันปันน้ำใจแล้วก็ให้หลายๆคนเนี่ยระดมทุนกันเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากถ้าจำกันได้นะครับหลายปีก่อนแล้วที่น้ำท่วมใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่ชั้น6ห้องออดิโอเทียมนะครับบอมจอสมท.ยังจำภาพความทรงจำนั้นได้ดีนะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้เสด็จนะครับถึงแม้ท่านติดภารกิจนะครับท่านก็จะมีสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือนะครับประสบนิกรผู้ประสบนะครับอุทกภัยในหลายจุดหลายพื้นที่ซึ่งครั้งนั้นมันใหญ่หลวงมากนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ลูกทุ่งมหานครก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่สานต่อนะครับนะฮะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านด้วยการระดมทุนนะครับให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยนะครับนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยผมเห็นศิลปินเองก็ดีนะครับนักการเมืองก็ดีนะครับที่ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านในสมัยที่ท่านเรียนนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหรือจะเป็นข้าฝ่าละอองธุลีพระบาทในแขนงไหนสาขาไหนก็ยังคงระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลานะครับผมเชื่อว่าคนในวงการลูกทุ่งก็นะฮะไม่ยิ่งหย่อนไปกับคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับหรือคนไทยที่รับฟังกันอยู่ทั่วโลกรวมทั้งส่งกำลังใจให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยนะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยสืบไปนะครับลุงแค่มีอะไรจะเสริมไหมครับ
2: ผมก็ติดตามข่าวเห็นในช่องทีวีต่างๆนะครับก็เห็นแต่ละวันที่ท่านไปทำผมใช้ราชาศัพท์ไม่เป็นนะครับผมคือดูทุกช่องแล้วเหมือนอาจารย์ไหมเลยครับคือน้ำตาไหลตลอดเลยครับก็จริงๆแล้วถ้าแทนกันได้ผมอยากจะแทนท่านเองเลยครับคุณวาสุครับ
0: ครับนะผมเชื่อว่าในโลกออนไลน์เนี่ยสื่อหลายๆสื่อไม่ว่าจะเป็นสำนักของไทยนะครับนะหรือต่างประเทศก็คงอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านนะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีเขามีมตินะครับนะเรื่องของพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับก็ถวายความอาลัยด้วยกันใส่ชุดนะครับถวายความอาลัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีโทนสีที่อยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยด้วยนะครับนะฮะ15วันนะครับแต่ว่าเขาไม่งดคอนเสิร์ตนะครับอาจารย์เมตรีนะครับไม่งดคอนเสิร์ตไม่งดกิจกรรมงานรื่นเริงทุกอย่างทำด้วยตามความเหมาะสมนะครับนะฮะอ่ะก็แจ้งไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบอาจารย์เมตรีมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
1: ที่จริงแล้วเนี่ยผมบอกจริงว่าพระองค์ท่านเนี่ยน่ารักจริงๆเลยแล้วไม่ถือพระองค
2: ์
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เคยเจอท่านแบบมันตื้นตันผมบอกจริงอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดไปพอพูดถึงท่านแล้วมันอยากร้องไห้จริงๆเลยนะก็เท่านี้แหละครับ
0: เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระราชวงศ์นะครับของคนไทยนี่มันผูกพันกันจริงๆนะครับนะฮะเห็นท่านตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยผมเห็นท่านตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ที่ท่านทรงขับร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นสาวลำวงของพี่อ้อยกระท้อนนะครับ
2: ใช่ครับ
0: กับ
2: คุณนางงามนางงาม
0: อ๋อพี่ปุ๋ย
2: พรทิพย
0: ์นาคีรันกระโหนกนะครับหรือพระมารดานะครับพระองค์เจ้าสมสวรีนะครับก็มีความรู้สึกว่าพระองค์ทรงน่ารักมากนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านโดยตรงนะครับแต่ก็เห็นถึงความน่ารักของพระองค์ท่านที่ท่านเติบโตเป็นลำดับแล้วก็เป็นเจ้านายนะครับนะฮะที่มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมาทางด้านกฎหมายนะครับ

ตามที่เสด็จพ่อนะครับหรือเสด็จแม่นะครับนะฮะต้องการนะครับท่านจบด็อกเตอร์เลยนะครับนะฮะแล้วก็ท่านเป็นอัยการท่านใช้ชีวิตติดดินบางสื่อก็ไปสัมภาษณ์ร้านส้มตำร้านโปรดที่พระองค์ท่านเสด็จไปเสวยอยู่เป็นประจำนะครับในสมัยที่เป็นอัยการเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นความตื้นตันใจยังบอกไม่ถูกนะครับในฐานะของสื่อกลางสื่อหนึ่งของความเป็นลูกทุ่งมหานครในเครือข่ายของ MCOT Radio Network ทั่วประเทศนะครับขอน้อมถวายความอาลัยนะครับแด่พระองค์ท่านนะครับนะครับผมเชื่อว่าทุกคนวันนี้ก็คงติดตามข่าวสารนะครับจากทีมงานสำนักข่าวไทยและก็สื่อต่างๆนะครับแล้วก็น้อมใจกันถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างยิ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมี3เพลงต่อเนื่องนะครับช้ำโดยละม่อมลับตรีพบนะครับการเชิญการช้ำคนกันเองนะครับแล้วก็ผู้หญิงกับดอกไม้หนุ่มอำนาจชัยสุวรรณแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ

0: ช้ำโดยละม่อมนะครับเสียงร้องของราชตรีภพนะครับการ์ดเชิมการ์ดช้ำเสียงร้องของวงคนกันเองนะครับนะฮะแล้วก็มาตามมาด้วยหนึ่งในศิลปินที่ร้องเพลงบทเพลงเกี่ยวกับแม่นะครับพระคุณของแม่นะครับไปได้ดีมากๆเลยนะครับนะฮะอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงช้างเผือกครั้งหนึ่งด้วยนะครับน้องลูกตาลวรรณกรนะครับ3เพลงต่อเนื่องนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานให้ลูกทุ่งมหานครนะครับเผยแพร่ผลงานอย่าลืมบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังเองนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้เครดิตของคนที่เขียนดนตรีเขียนเนื้อร้องนะฮะทำทำนองด้วยนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับ
1: ครับก็ส่งกันมาได้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท .63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310นะครับหรือว่าถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็สามารถจะมาส่งกันได้ที่ตึกปฏิบัติการนะฮะชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์นะครับก็เขียนมุมช่องว่าฝากโครงการเพลงช้างเผือกโดยเฉพาะโครงการนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกลัวสุขครับ
0: เราติดเพื่อก่อรอยอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับเสาร์เว้นเสาร์เนี่ยนะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเรามีศิลปินจากหลากหลายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหน้าเก่าด้วยหน้าใหม่ด้วยโอ้โหเยอะเลยนะครับให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในรายการนะครับด้วยการส่งดาวมาก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับ SMS มาได้4689400ครับ LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะหรือโทรหาน้องเมย์นะครับ 02-248-1366 ครับ 02-248-1366 นะครับเรียนเชิญอาจารย์เมตรีมีอะไรจะเสริมไหมครับสำหรับใครที่ยังอาจจะยังลังเลว่าจะส่งผลงานดีไหมจะอะไรยังไงหรือประชาชื่นซอย5มีอะไรจะฝากให้วางระบงระเบิดอะไรที่นั่นไหมครับ
2: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเราเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยเราเป็นกระจกเงาส่องให้ท่านนะครับเราชี้แนะนะครับด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้อคติกับใครแล้วอยากให้ท่านติดตามเนี่ยเสาเว้นเสาโดยเฉพาะเนี่ยว่าอย่างเนี้ยวันเนี้ยขอชมเลยว่าวันนี้มีเพลงที่อยู่ในเกณฑ์อ
0: ย่าพึ่งสิอย่าพึ่ง
2: ไม่
0: เดี๋ยวเขาไม่ตามฟังในชั่วโมงสองเดี๋ยวเขาปิดทำไงอ่ะ
2: ไม่เราต้องชมมากแล้วรู้สึกว่าเขาพัฒนาไง
0: เ
2: นี่ยถึงอยากให้ติดตามอ่ะเวลาเราติเนี่ยเราติเพื่อก่อจริงๆนะครับและยอเพื่อทั้งขันอย่างที่ท่านบอกคือการที่เรามีโอกาสเนี่ยที่ทำเพลงเนี่ยยังผมพูดอยู่ตลอดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วทำเองเราต้องมีที่ปรึกษามีคนที่มีประสบการณ์ที่คนที่ไม่คุยอ่ะไอ้ที่คุยเก่งๆอ่ะอย่าไปเชื่อเลยโอ้ยเป็นโปรดิวเซอร์ตรงโน้นตรงนี้อะไรเนี่ยไอ้พวกเนี้ยตกทั้งนั้นน่ะเอาที่คนที่ดูแล้วว่ามีประสบการณ์จริงๆดูแลเพราะว่านี่มันคือโอกาสที่เราจะก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินในอนาคตได้
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็การร้องเพลงต้องร้องให้เป็นร้องให้เป็นก่อนนะครับแล้วก็หาเพลงที่มันเข้ากับตัวเราเนี่ยดูแนวเสียงเราคือที่จริงแล้วอันเนี้ยต้องเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยแหละคนดูแลแล้วว่าเสียงอย่างนี้คุณจะร้องเพลงแนวไหนแล้วก็ให้ทำดนตรีแล้วก็ซ้อมให้มันฉ่ำใจเลยแล้วค่อยบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ที่ตะเข้มบอกไปเมื่อกี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกล้าๆหน่อยนะครับเราติเพื่อก่อจริงๆขอให้ทุกคนโชคดีครับ
0: หรือถ้าไม่พอใจอะไรยังไงก็สามารถไปเจอกันที่ประชาชื่นซอย5ได้เลย
2: อยู่ตลอดขนาดนั้นหรอกแล้วตีเมื่อก่อนครับต่อครับ
0: ผมมีกิจกรรมดีๆของทางหน่วยงานที่เขาทำคอนเสิร์ตการกุศลนะครับของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ระดมทุนนะครับช่วยนักร้องนะครับมีพี่ทศพลหิมพานต์มีศิลปินหลายท่านเลยมีศิลปินสตริงด้วยลิปออยนะครับมัมโนงนะฮะพี่ออส 4S ก็มีนะครับนายโย่งนะพวงนะนงนะครับ พี่บอลเชิญยิ้มนะครับจิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับการทัศนะด้วยแล้วก็มีคัทเรียมารสีนะครับโอ้แล้วก็แนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีก็มานะฮะแจ็คธนพลนะครับนะฮะงานนี้จะมีวันที่9กรกฎาคมนะครับที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับนะฮะก็ไปจองบัตรคอนเสิร์ตกันสดๆในครั้งนี้ได้นะครับโดยทางสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเขาทำคอนเสิร์ตการกุศลกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงอีกสัก3เพลงนะครับฟังกันสบายๆเนื้อหาดีๆนะครับที่เป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่เขาส่งผลงานเข้ามานะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมามีส่วนร่วมในรายการกันมาลุ้นกันนะครับว่าศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกจะจริงอย่างที่อาจารย์ไมตรีบอกหรือเปล่าโอ้โหว่าแบบเด็ดเจ๋งจริงๆนะฮะมีส่วนร่วมในรายการได้ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือฟังผ่านเครือข่าย MCOT Connect ก็ได้นะครับนะฮะจะ Android iOS นะโหลดกันหรือยังเอ่ยนะครับก็รับฟังชัดเจนแล้วก็ส่งเข้ามานะครับนะฮะหรือพูดคุยกับน้องเมย์หลังใหม่นะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับเพลงนี้มีความหมายดีมากๆเลยเสียงร้องของพิซซ่าหมาวอนะครับดอกไม้แด่วีรชนนะครับผมยังอ่านหนังสือพิมพ์ไรวันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะครับเราก็คงต้องส่งกำลังใจให้กับทหารหานอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผู้หญิงกับดอกไม้หนุ่มหน้าชายสุวรรณแล้วก็ส่งเธอขึ้นมาเล็กซ์โซริโอแล้วเบรกกันแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาดูแลกันต่อนะครับมาฟังเพลงใหม่กันต่อนะครับ

0: พิเศษ
1: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเทคขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมนทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บ

0: บู่ไม่ด้า
1: สูตรซัมเปอร์ 2.5%
0: ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
2: ไม่ด้าไม่คัน
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยวาสุเลิศจันยาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ที่วางจดหมายฉบับนี้ไว้ที่หัวเตียงนอน
1: ขณะนี้เวลา 11:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหไทยสมาคมหลังสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ด้านในของศาลาสหไทยสมาคมจัดเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีพระภูษาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำสงฆ์พระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการสี่เหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆและประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนแถวของประชาชนทางสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพอย่างเรียบร้อยประสบนิกรเชียงใหม่ร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความอาลัยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ต่างพร้อมใจแต่งกายชุดปกติขาวสวมปลอกแขนสีดำเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อร่วมถวายอาลัยที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาภายในสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำเหล่าข้าราชการหลายหน่วยงานในจังหวัดร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพที่เบื้องหน้าพระรูปเมื่อเวลา 8:30 น.ที่ผ่านมาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพโดยหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ประชาชนร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพภายในห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในวันนี้จนถึงเวลา 12:00 น.ทางหลวงติดตามผู้ก่อเหตุทำวัสดุตกหล่นบน M7 เข้าพบตำรวจแล้วกรมทางหลวงได้รายงานกรณีพบวัสดุประเภทน็อตและสกรูตกหล่นบริเวณผิวจราจรทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือ M7 ขาออกบริเวณกิโลเมตรที่39+600เมื่อวันที่12 มิถุนายน 2569ส่งผลให้รถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายจากการเหยียบวัสดุดังกล่าวหลายคันทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดร่วมกับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามผู้ก่อเหตุได้ภายในวันเดียวกันโดยเมื่อเวลา 21:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลอ่อนนุชเพื่อให้ข้อมูลรับทราบข้อกล่าวหาตามระเบียบจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุเกิดจากบรรทุกวัสดุประเภทน็อตสกรูโดยปิดคลุมไม่เรียบร้อยทำให้ตกหล่นลงบนผิวจราจรส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางเป็นวงกว้างทางนี้ผู้ก่อเหตุยอมรับผิดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบทุกรายตามเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ในส่วนของความเสียหายที่อาจอยู่นอกเหนือความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเจ้าของกิจการยืนยันรับผิดชอบค่าเสียหายเพิ่มเติมทั้งหมด ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
3: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โมงที่2นะครับคือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษสดๆเลยนะครับอยู่กับเรา3คนนะครับที่22ปีลูกทุ่งหมานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับผมวาสุและจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: ผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: วันนี้นะฮะในชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะครับนะฮะติดตามศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการกันนะครับเป็นเพลงจากใครครับ
1: จากคนที่ใช้ชื่อว่าน้องพีทวรรณภานะครับคุณวสุครับ
0: ค่ะ
1: เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าเพลงรักจบที่ลพบุรีนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์มานพมากบุญนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์นกรชูลักษ์ครับผมคุณวสุอาจารย์ไหมครับ
0: อ่ะเรียนเชิญอาจารย์ไมตรีวิจารณ์ก่อนเลยครับ
2: ครับขอบคุณมากครับท่านบอตะเข้ม
1: ค
2: ือเด็กคนนี้ผมจำได้ว่าเขาเคยส่งมานะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ผมก็เคยชื่นชมเขาไปนะว่าเขาร้องได้โอเคเลยนะครับและอย่างวันนี้พอเรามาฟังเพลงวันนี้คราวที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นเพลงเร็วนะแต่อันนี้ก็ออกมีเดียมออกสไตล์พวกแค่ช้าๆเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เต็มจ๋าเป็นมีเดียมเร็วขึ้นจากสโลว์ช้าๆเร็วขึ้นมาหน่อยคือไม่ได้เต็มตัวแต่ว่าร้องได้การร้องอ่ะโอเคอยู่แล้วนักร้องเด็กคนนี้นะครับแล้วก็การเนื้อร้องทำนองก็แต่งได้สัมพงสัมผัสดีมากการวางทำนองและดนตรีเนี่ยต้องยอมรับว่านครชูรัตน์เนี่ยการอันเล่นเพลงเนี่ยเขาจะใช้ทั้งแซกทั้งบลาสค่อนข้างที่จะเรียกว่าฟูลแบนก็ได้แบบในสไตล์ของการบันทึกเสียงเนี่ยการมิกเสียงออกมาก็ดีเนื้อหาสาระของเพลงก็ดีเนี่ยผมว่าเด็กคนนี้จับตามองให้ดีผมว่าอนาคตดีแน่นอนนี่เขาระดับอาชีพแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ย
0: ครับ
2: ตอนเนี้ยตะเข้มละแก
1: ขอบคุณครับอาจารย์ไมค์ครับสำหรับผมว่าฟังแล้วมันลื่นไหลดีเหมือนท่อประปาแตกเลยนะฮะไหลโล่งเลยไม่อึดอัดอะไรนะครับสำหรับเพลงนี้การร้องและภาคดนตรีเนี่ยภาพรวมแล้วสำหรับในโครงการเพลงช้างเผือกของเราเนี่ยถือว่าผ่านเลยครับคุณวสุล่ะครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับเนื้อหาก็พอใช้ได้นะครับนะฮะสำหรับรักจบที่ลพบุรีน้องเขาเป็นคนร้องเสียงดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรากฏก็ได้คนเรียบเรียงดนตรีดังอาจารย์นกรชูรักเนี่ยนะครับก็ทำให้เพลงมันยิ่งลงตัวนะครับก็ไพเราะครับเปิดได้ในฐานะจัดรายการนะครับใน Facebook Fanpage มีไหมครับมีคนให้ดาวไหม
1: มีครับคุณรสุครับคุณเยนตาโฟนี่โกจริงๆ5ดาวครับไก่ทอดหิ้วไปเลยนะครับแล้วก็คุณลุงสมหมายรุ่งเรืองนะครับให้มาสี่ดาว
0: ครึ่งเย็นตาโฟอะฮะ
1: แกพิมพ์มาอย่างนั้นในเฟซใน
0: โพสอ๋อเขาชื่อเย็นตาโฟเขาชื่อเย็นตาโฟ
1: ครับแล้วก็คุณชิสนุพงศ์ไม่ใช่ครับน้องแชมป์ลูกชายครับให้มาสี่ดาวครับคุณวสุครับ
0: ครับอาจารย์เมตรีให้กี่ดาวดี
2: นี้ผมต้องขออนุญาตให้กำลังใจ5 ดาวครับ
0: อาจารย์เมตรีให้5ดาวแล้วลุงเข้มว่าไงครับ
1: ที่นี่มีแต่เกาเหลาครับไม่มีเส้น5ดาวครับ
0: 5ดาวเหมือนกันนะครับนะฮะเราติเพื่อก่อเรายอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับแล้วก็เพลงที่2ในสัปดาห์นี้ครับ
1: เขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าเซฟหลังสวนนะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงลืมพี่แล้วไม่ถ้าพูดเป็นภาษาใต้ก็คือลืมผีแล้วไม่เพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณเซฟหลังสวนและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณปริทัศน์รักขังทองมาฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ฟังครับ
0: นะครับนะฮะลุงผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการนะครับด้วยกันให้ดาวกับเรา3คนได้นะครับผ่านทาง SMS ที่4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์นะครับ02-248-1366นะครับลืมพี่แล้วไม่เซฟหลังสวนนะครับเดี๋ยวกลับมาวิจารณ์กันนะครับ

0: เซฟหลังสวนนะครับลืมพี่เราไม่เรียนเชิญเลยแล้วครับลุงเคมวิจารณ์ก่อนเลย
1: ขอบคุณครับคุณวสุครับสำหรับน้องเซฟนี่นะครับผมอันดับแรกเลยชื่นชมเลยครับร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งแล้วก็โดยเฉพาะเพลงนี้ก็แต่งเองด้วยแล้วก็เนื้อหาสาระของเพลงเนี้ยถ้าเป็นคนปักใต้ฟังแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นรองนักร้องท่านอื่นที่เป็นนักร้องปักใต้ที่ส่งผลงานเพลงมาเลยนะครับส่วนภาคดนตรีเนี่ยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วตรงที่ว่าขึ้นมาก็ได้ยินเสียงปี่สื่อถึงความหมายว่านี่คือเพลงจากศิลปินจากปักใต้ครับอาจารย์ไมตรีครับ
0: คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เชิญเลยครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ครับที่จริงผมเป็นคนใต้อยู่นะมาก่อน
0: เหรอใต้ถุนหรือใต้อะไร
2: ใต้จริงๆผมอยู่ที่นาทวี
0: อย่ามาพูดเลยอาทิตย์ก่อนยังบอกคนอ่างทองอยู่เลย
1: ใช่
2: อ
1: ้
2: าวไม่ผมเกิดอ่างทองไงแต่ว่าผมเคยไปอยู่ที่นาทวีมาน
0: าทวีจังหวัดสงขลาไหนแล่งตาได้ไหมครับ
1: แล่งได้ไหม
2: ได้นิดหน่อยนะครับ
0: แล้วภรรยาคนแรกอ่ะคนจังหวัดอะไรคนอ่างทองหรือคนอะไร
2: คนกรุงเทพดีแหละ
0: อ๋อแล้วภรรยาคนที่สองอ่ะ
1: พัทลุง
2: คนที่สองก็คนกรุงเทพ
0: อึกแสดงว่าโกหกแน่นอนขี้หกทางเพศนี
2: ้จำไม่ได้แล้วยายอย่าไปถามเลยมันลืมไปหมดแล้วนะครับเอาเรื่องเพลงละกัน
1: ครับ
2: นี่อย่างที่ตะเข้มบอกอ่ะ
1: ครับ
2: ผมว่าเดี๋ยวนี้ดนตรีสมัยใหม่เนี่ยพัฒนามากเลยเนี่ยเพราะว่าเอาดนตรีอย่างดนตรีออกสไตล์เพลงป๊อปเนี่ย
1: ครับ
2: พวกเนี้ยสไตล์สมัยใหม่เนี่ยป๊อปออกสตริงเนี่ยป๊อปเอาเครื่องดนตรีของพื้นบ้านเนี่ยมาแทรกเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันน่าฟังพออินโทรขึ้นมาเนี่ยเอาปี่ใต้เข้ามาเนี่ยแล้วผสมภาษาออกมาเนี่ยมันออกแนวสมัยใหม่การร้องผมว่าคนเนี้ยเขามีเอกลักษณ์เสียงของเขา
1: ใช่ครับ
2: ส่วนการเขียนเพลงก็ใช้ได้สำเนียงการร้องไม่ต้องบอกละเขาคนใต้อยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่าทั้งสำเนียงการร้องก็ถือว่าโอเคการมีเสียงออกมาก็ใช้ได้ผมถึงบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าผมฟังแล้วผมว่าวันเนี้ยเพลงน่าฟังทั้งนั้นอันนี้ผมให้กำลังใจครับ
1: ครับ
2: ท่านบอกครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะฮะต้องขออนุญาตนะครับวิจารณ์ในฐานะนักจัดรายการแล้วกันเนาะผมเองก็ฟังเพลงใต้มาค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะเพลงนี้น่ะน่าจะเป็นศิลปินใหม่ซึ่งอาจจะเพิ่งจะหัดร้องผมมีความรู้สึกนะนะฮะถ้าผิดนี่ขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้รู้ประวัติความเป็นมาอะไรเขาเลยนะครับนะฮะคือความเป็นเพลงใต้เนี่ยมันจะมีเสน่ห์หรืออัตลักษณ์อ่ะมีความเป็นทองแดงหรือสักสากอ่ะ

0: เพราะว่ามีความเป็นนั่นมากกว่าดีนะครับเหมือนกับหลายๆเพลงมีความเป็นสตริงมีความเป็นป๊อปแล้วก็มีความเป็นที่แบบหลายๆคนชื่นชอบอย่างเช่นของบาวีของหลวงไก่หรือของสกายพาดของวงแอลกอฮอลอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับอาจจะค่อนข้างเปรียบเทียบกับรุ่นพี่เขานะครับแต่โดยรวมเนี้ยฟังได้นะครับไม่มีปัญหาเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: สักครู่นะครับก็
0: รู้สึกว่าเข้ามาเยอะเลยนะครับอ่านแทบไม่ทันเลยนะฮะ
1: ใช่ครับคุณประสูครับเข้ามาเยอะเลยอ่านไม่ทันแน่เลยครับรอบนี้ลุงสมัยลุงเหลืองให้มา4ดาวครึ่งครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวนะครับมันเยอะมากเลยคุณประสูอ่านไม่ทันแน่เลย
0: นะครับนะฮะ
1: หลายเลยท่านให้มา5ดาวครับ
0: เย็นตาโฟขายอยู่แถวไหนอ่ะ
1: เดี๋ยวต้องเย็นตาโฟนิโก้จริงๆนิโก้จริงๆนะฮะนิโก้จริงๆครับคุณสุครับ
0: อ่านไม่ทันไม่เป็นไร
1: คุณเย็นตะโพก็ให้มา5ดาวครับผมครับ
0: อ่านลุงเก็บไม่กี่ดาว
1: ผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็ถือว่าน้องเซฟเนี่ยมีความสามารถสูงไม่รู้จักการรายงานตัวด้วยนะครับเพลงนี้ผมชอบในฐานะที่ฟังมานานแล้วด้วยให้5ดาวครับอาจารย์ไมตรีครับ
0: อาจารย์ไมตรีให้กี่ดาว
2: เห็นด้วยครับผมให้กำลังใจครับ5ดาว
0: เราติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์นะครับอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่เรานั่นไปผมก็ถือว่าเปิดได้นะครับแล้วเป็นเกินมาตรฐานนะครับของเพลงช้างเผือกโดยทั่วไปก็ให้5ดาวเหมือนกันนะครับ2เพลงต่อเนื่องแล้วนะเราให้กัน5ดาวเนาะแล้วคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครใน Facebook Fanpage เนี่ยให้กันมาหลายดาวกันเยอะเลยส่วนใหญ่เป็นดาวที่สูงๆนั้นเลยนะครับมาถึงเพลงที่3บ้างครับ
1: เพลงที่3นะครับอาจจะเป็นวงนะครับเขาใช้ชื่อว่านุ่นวงลิดีนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาเราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงลืมบังนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยบังซักก้าวร้าวนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณสุวัฒน์วงนครนะครับ
0: น่าจะเป็นเพลงที่คนไทยเชื้อสายมุสลิมผลิตหรือเปล่าหรือยังไงฮะ
1: ผมว่าน่าจะมาลองฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่า
0: หรือเป็นเพลงใต้ หรืออะไรยังไงอ่ะมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันกับแล้วก็ใครอยากจะมีส่วนร่วมในรายการก็SMS เข้ามาให้ดาวก็ได้4689400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์นะครับให้ดาวพร้อมกับเรา3คนได้02-248-1

0: ที่ชั่วโมงที่แล้วนะครับนะฮะผมแจ้งเรื่องของการถ่ายทอดนะครับผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ได้รับข่าวสารล่าสุดนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาของการเคลื่อนขบวนพระศพนะครับจากเดิมนะครับ 16:30 นเปลี่ยนเป็นเวลา 16:00 นนะครับดังนั้นเวลาในการถ่ายทอดนะครับเสียงก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:45 ก็เรียนให้กับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่าย MCOT Radio Network นะครับทั่วประเทศนะครับวันนี้ที่จะรับฟังนะครับเรื่องของการถ่ายทอดเสียงนะครับขบวนพระศพนะครับของพระองค์พาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอ่ะมาวิจารณ์กันก่อนเลยนะครับเพลงลืมบังนุนวงลิดีนะครับเพลงนี้เนี่ยความหมายอัตลักษณ์แสดงตัวตนความเป็นจริงของคนไทยเชื้อสายมุสลิมที่อยู่ทางฝั่งใต้ชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ลงตัวนะครับเปิดได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับลุงเข้มว่าไงครับ
1: ครับขออนุญาตอธิบายความหมายของคำว่าซูนเสียแล้วซูนเสียแล้วไม่ใช่เลขศูนย์นะครับคือหายไปแล้วหายไปแล้ววันระดงระยออะไรก็ไม่มาเลยนะครับผมว่าการลง
0: ในนั้นวันอะไรนะ
1: วันระยอใช่ไหมที่ต้องมารวม
0: พูดก็พูดบะเ
1: ถือ
0: คนอีสานเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะใช้มุสลิมมาวิจัยเราอีกวันฮารีระยออ
1: ่าใช่ครับก็บอกหายไปเลยศูนย์ไปเลยไม่ยอมมาสักวันเลยใช้คำว่าศูนย์บ่อยมากเลยนะครับก็สำหรับ
0: ศูนย์ได้ตกลงแปลว่าอะไร
1: หายไป
0: อ๋อหายไป
1: ศูนย์หายไปอะครับก็อยากจะบอกว่าเพลงนี้การร้องก็คือร้องธรรมดานะฮะไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรโดดเด่นมากดนตรีก็คือผมฟังแล้วก็พื้นๆนะครับภาพรวมของเพลงเพลงนี้ก็เหมือนที่คุณวสุว่าไปพอฟังได้ครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
0: นะครับบอกว่าอยู่นาทวีมาแปลให้ฟังสิลืมบังเนี่ย
2: ผมบอกที่จริงมันก็ถูกแล้วละมันก็สับง่ายๆกับศูนย์มันก็หายอยู่แล้วล่ะนะครับคือเพลงนี้ที่จริงผมกลับมองข้ามกันกับตะเข้มนะ
1: ครับ
2: ผมมองว่าอินโทรขึ้นมาเนี่ยมันน่าฟังเลยรู้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนใต้นะครับอินโทรขึ้นมาเนี่ยสัญลักษณ์ออกพอเข้าดนตรีก็น่าฟังแล้วก็เพลงเนี้ยมันจะออกมาในสไตล์สนุกสนุกออกสไตล์แบบลำวงอ่ะแบบสไตล์อย่างนั้นผมว่านะคนเนี้ยร้องสบายสบายแล้วร้องผมว่าเขาร้องเก่งอ่ะเพลงเนี้ยการมิกซ์เสียงอะไรออกมาเนี่ยการร้องฟีลลิ่งของเขาเนี่ยเขาร้องเป็นแบบธรรมชาติเลยอะร้องไม่อะไรเลยแบบเขาเหมือนร้องเขาเหมือนเขาร้องชำนาญอะความรู้สึกผมว่าเขาไม่เกรงไม่อะไรเลยฟังดูแล้วมันธรรมชาติดีทั้งดนตรีทั้งอะไรการมิกซ์เสียงของมันเนี่ยมันเพลงเนี้ยผมว่าวันเนี้ยที่ผมบอกตั้งแต่แรกผมฟังแล้วว่าวันนี้ดนตรีนักร้องอะไรโอเคหมดอันนี้ผมก็ชอบนะเป็นส่วนตัวเลยก็ฟังแล้วมันคึกคืนดีไพเราะดีนะครับขอบคุณมากครับท่านผอ.ครับ
0: ใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีครับมีลุงสมัยลุ่งเรืองนะครับให้มา4ดาวครึ่งครับผม
0: อืม
1: แล้วก็ลุงเปี๊ยกก็ทักมาเฉยๆนะครับศูนย์แปลว่า
0: อะไรกะ
1: โมโหครับไม่มีอะไรฮ่าๆไม่ได้ให้ด่ามาครับคุณวสุครับ
0: สำหรับผมเนี่ยเพลงนี้ผมชอบมากกว่า2เพลงนะแต่ก็ยังให้5ดาวอยู่เหมือนเดิมนะครับเราติเพราะก่อนเราอยากเพราะสร้างสรรค์แต่ละคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันนะ
1: ใช่ครับ
0: เราไม่บูลลี่กันนะครับนะฮะหลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรแล้วแต่นะครับผมให้5ดาวนะครับลุงเข้มล่ะครับ
1: ส่วนผมให้4ดาวครึ่งครับ
0: อาจารย์ไมตรีให้กี่ดาวครับ
2: ผมให้5ดาวคร
0: ับ นะครับนะฮะแล้วแต่เนาะนะฮะคุณผู้ฟังถ้าชอบรักเพลงไหนเนี่ยวันจันทร์เริ่มต้นขอกันได้นะครับอย่าปล่อยให้ความฝันของศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่ส่งผลงานเนี่ยหลุดลอยไปเพราะแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราแนะนำกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์บางทีก็จะมีเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านด้วยนะครับนะฮะขอเข้ามาเยอะๆผ่านทางช่องทาง SMS ก็ได้หลังไมค์ก็ได้นะครับทุกช่วงนี้จากรายการมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยนะครับสลับกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่4ครับ
1: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกว่าภักดีชยหัตนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงพบผ่านนะครับคำร้องทำนองโดยคุณภักดีชยหัตและ เรียบเรียงดนตรีโดยคุณตุ่ยเชียงลำนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: อ่ะนะครับแล้วก็อย่าลืมมีส่วนร่วมในรายการกับเรา3คนด้วยนะครับด้วยกันให้ดาวนะครับ SMS เข้ามาได้4689400 Facebook Fanpage เม้นเข้ามาได้เลยที่ RTM FM 95ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับพักดีชัยหัตถ์นะครับโพผ่าน

0: พบผ่านนะครับคุณภักดีชัยทัศน์ชัยหัตนะครับนะฮะเมื่อสักครู่เจ๊สีก๋วยเตี๋ยวนะฮะเจ้าอร่อยของสามโคกปทุมธานีให้มาตั้ง10ดาว เขามากสุดแค่5ดาวเจ๊สี มาให้มาตั้ง10ดาว
1: เจ๊บอกว่าบวกให้อีก5
0: เขาขายก๋วยเตี๋ยวดีเกินไปเนาะอยู่ดิแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแวะไปลองได
1: ้ที่จริง5ดาวแล้วแถมก๋วยเตี๋ยวให้เรา5
0: บอกให้ส่งกสมทเอาส่งกสมทไม่ยอมส่งใจร้ายมากเจ๊สีนะครับ
1: อ
0: ่ะวันนี้นะฮะพบผ่านลุงเคนวิจารณ์หน่อยครับ
1: ผมชอบนะเพลงนี้โดยส่วนตัวผมว่าฟังแล้วอบอุ่นดีฟังแล้วไพเราะดีแล้วก็เป็นเพลงช้าที่ฟังแล้วอยากฟังอีกนะฮะไม่อึดอัดการร้องของเขาก็ร้องได้นุ่มนวลเสียงไพเราะเสียงหวานดนตรีก็ไปตามภาษาของการร้องเลยก็ถือว่าเพลงนี้ก็อีกหนึ่งเพลงที่น่าฟังนะครับคุณไมตรีล่ะครับ
2: ครับขอบคุณมากตะเคียน
1: ครับ
2: เพลงนี้ที่จริงพออินโทรขึ้นมาเนี่ยตอนแรกผมชอบเลยนะ
1: ครับ
2: ว่าเขาจะออกสไตล์แบบโฟล์กซองแต่ว่าเขาใช้กีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยปรับเป็นเสียงอะคูสติกแต่ว่ามันก็มีสำเนียงของกีตาร์ไฟฟ้าอยู่แล้ว
1: คร
2: ับแล้วก็พอมาเข้าร้องเนี่ยผมว่าเสียงเขาน่ะโอเคแต่เขาต้องศึกษาในเรื่องฟีลลิ่งอารมณ์เพลงให้มากกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็การแต่งเนื้อร้องทำนองเนี่ยเขาไปเรื่อยเฉยอ
1: ่
2: ะ
1: ค
2: ือถ้าเราจะให้มันสัมพันธ์สัมผัสมากกว่านี้เนี่ยมันจะน่าฟังมากกว่านี้อันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ให้กำลังใจได้ครับก็ถือว่าไม่เลวร้ายอะไรมากมายนะครับท่านผอ.ครับ
0: สำหรับผมเนี่ยเป็นเพลงที่มันเพลงที่ฟังสบายอ่ะเออแล้วมันฟังไปเรื่อยๆอ่ะเผื่อบางคนถ้าทำงานทำการอยู่อาจจะไม่ได้รู้ด้วยว่าเออมันหมายถึงอะไรด้วยซ้ำคือไม่ได้ลงลึกถึงตัวรายละเอียดของเพลงอะนะว่ายังไงอะนะครับแต่คำว่าพบผ่านเนี่ยของคุณภักดีเนี่ยมันเป็นเพลงที่ฟังสบายแล้วมันลื่นหูเขาเรียกอะไรอะท่วงทำนองอะมันเป็นบีทเดียวตลอดนะครับมันก็เลยฟังเหมือนกับว่าถ้าเราเปิดอยู่บ่อยๆเพลงนี้มันก็อาจจะเชื่อมต่อกับบทเพลงอื่นๆได้นะครับไม่ได้ยากมากนะครับนะในฐานะคนเปิดเพลงก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงอ่ะที่ฟังสบายนะครับนะฮะเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าจะถูกเปิดได้บ่อยไหมนะครับนะฮะก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยนะครับนะฮะว่าเพลงนี้ต้องการที่จะสื่อความหมายอะไรยังไงแล้วก็คุณผู้ฟังชอบมากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับก็ขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเพลงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เราสามารถเปิดได้ออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ได้นะครับนะฮะอ้าวติเพื่อก่อหยอกเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีครับมีลุงสมหมายลุงเรืองให้มา4ดาวครึ่งท่านเดียวครับคุณสุครับ
0: นะครับนะฮะลุงเคไม่กี่ดาวดี
1: เพลงนี้ผมว่าเลขที่สวยที่สุดสำหรับตัวผมคือ4ดาวครึ่งครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: กับผมนะครับ
0: ที่
2: เราพูดไปแล้วติเพื่อก่อพัฒนาเพราะให้เขาได้เลย4ดาวครึ่งครับผม
0: เหมือนกันนะครับ4ดาวครึ่งนะติเพื่อก่อยอมเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็รอฟังผลงานใหม่ๆที่

0: ชาวลูกทุ่งมหานครนะครับหรือศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่จะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกด้วยนะครับมาถึงศิลปินท่านสุดท้ายครับในสัปดาห์นี
1: ้ครับเขาจะชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าปูเลนายรากามิวสิกนะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงใจรักษานะครับใจยักษานะครับประธานโทษคำร้องทำนองโดยคุณหวาย Never Die นะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณก๊อกกิตติเดชนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ษานะครับกูเลนายรากามิวสิกนะครับฟังแล้วเป็นยังไงครับใครจะก่อนดี
1: อาจารย์ไมตรีต่อเลยครับ
2: ครับขอบคุณมากกระเช่นคือเพลงเนี้ยผมฟังดูแล้วเนี่ยที่จริงนะผมบอกจริงอ่ะผมชอบเพลงเนี้ยถ้าฟังลึกๆแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าท่านสังเกตฟังแต่ท่านอาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้เพราะว่าขึ้นมาเนี่ยโดนตรงดนตรีอะไรเนี่ยกีตาร์มันมาจ๋าเลยอินโทรขึ้นมาเนี่ยนะแล้วพอเข้าไปในเสียงร้องเนี่ยตอนแรกจะมีเล็กน้อยคือไม่ค่อยได้ยินน่ะที่สไตล์ดนตรีประเภทนี้แล้วก็เอาถ้าท่านฟังนะจะมีเสียงมาริมบ้ามาริมบ้าคือเครื่องตีแบบคล้ายๆกับไอ้เนี่ยคล้ายๆโปรงลางมาริมบ้าก็คล้ายๆไอ้ไวโบโฟนอะ
0: ตกลงมันแปลมันคืออะไรเดี๋ยวคนเขาจะไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องดนตรีแบบผม
2: มาริมบ้าเนี่ยมันเป็นไม้
0: เครื่องดนตรีของสากลใช่ไหม
2: สากลมันเป็นไม้แต่เสียงไอ้เนี่ยจะคล้ายๆกันกับโปงลาง
0: โปงลางนี่ทางฝั่งอีสานคล้ายๆระนาด
2: แต่ไอ้นี่มันของสากล
0: เ
2: สียงมันคือหน้าฟังแต่เนี่ยเขาเอามาจากคอมแน่นอนเอามาจากอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การมิกซ์เสียงเขาผมว่าเพลงนี้เขาใช้ได้การร้องเนี่ยนักร้องคนนี้ถือว่าเขาร้องได้สุดเสียงและเขามีฟิลของเขาแบบนี้นะครับเขาจะร้องสไตล์อย่างนี้ของเขาเนี่ยผมว่าเนื้อร้องทำนองอะไรเขาก็ทำโอเคเลยใช้ได้ร้องก็ดีดนตรีดีการมิกซ์เสียงออกมาก็ถือว่าโอเคนะครับตะเข้มแก
1: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมนะฮะนักร้องท่านนี้นะครับผมชอบตรงที่เขาร้องเต็มเสียงดีนะคะร้องเต็มเสียงแล้วก็ดูเงาดูคล้ายๆวงชามานะครับทรงกลดเนี่ยการร้องของเขาเนี่ยผมชอบแต่ภาคดนตรีเหมือนที่อาจารย์ไม้วิจารณ์ไปเลยนะครับภาพรวมก็พอฟังได้ครับคุณวาสุล่ะครับ
0: ในบรรดา5เพลงที่วันนี้คือจริงๆมันมีดีๆแต่ละบทเพลงเนี่ยมันแต่ละบทเพลงมันจะแตกต่างกันตามสไตล์ของการนำเสนอนะครับแต่เพลงนี้เนี่ยผมรู้สึกสื่อถึงความจริงใจนะครับนะฮะ เวลานักร้องเขาร้องแบบเรียบง่ายแล้วแสดงถึงความจริงใจอยากจะส่งอะไรอะความรู้สึกที่เป็นยักษาอะไรออกมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเออเราอินกับเวลาเราฟังเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยผมให้ใจเพลงนี้ไปเลยนะครับหลังจากที่ฟังมา4เพลงเนี่ยโอ้นอกจากเพลงที่3แล้วเพลงนี้ก็ผมว่ามันเปิดได้ง่ายดีนะครับและสื่อถึงความจริงใจของคนที่ตั้งใจนำเสนอบทเพลงด้วยนะครับอาจารย์เมตรี
1: ให้กี่ดาวดีในเฟซมีครับ
0: เฟซมีด้วยหรอ
1: มี
0: ให้กี่ดาวดี
1: เสียเปียกคนเดิมไงใครล่ะเนี่ยให้มา4ดาวครึ่งนะครับแล้วก็เย็นจากโฟนิโก้จริงๆนี่ให้มา4ดาวตามมาด้วยคุณลุงสมหมายลูกเรืองให้มา4ดาวครึ่งคุณจิตินาถมโนไทยนะครับให้มา4ดาวครึ่งคุณอาสูครับ
0: จะไม่ตรีให้กี่ดาวดี
2: เพลงนี้เดี๋ยวผมขอนิดนึงไอ้ใจยักษานี่มันคือคนที่มีใจโหดเหี้ยมอ่ะ
0: อืม
2: ใจโหดเหี้ยมอ่ะ
1: ครับ
2: ทารุณดุร้ายอะไรประมาณเนี้ยความหมายอันเนี้ยผมบอกจริงว่าอย่างที่ผอ.พูดผมชอบในการมิกซ์เสียงออกมาด้วยแล้วก็ถ้าฟังลึกๆเพลงนี้ดนตรีโอเคเลยผมให้5ดาวครับ
1: คุณวาสุครับ
0: อ่ะประโยชน์ให้ผมก่อนเหรอ ผมก็ต้องให้5ดาวอยู่แล้วตะกี้ผมกลัวไปขนาดนี้
1: เท่ากันครับ
0: เออแต่ครับนะเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยนะครับเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยนะครับคุยเรื่องข่าวสารเรื่องราวต่างๆกันนะครับแล้วหลังเที่ยงครึ่งนะครับกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านด้วยกันนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับในเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับนะฮะฟังเพลง AECเพลงดีจากเพื่อนบ้านกันนะครับนะฮะหลังเที่ยงครึ่งนะครับฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจันยาลุงเข้มซานต้าและ อาจารย์ไมตรีนิยมแสง
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
5: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
14: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
15: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
16: ผมแอบชอบเธอมานานแล้วแต่ผมไม่กล้าบอกเธอมอบเพลงนี้ให้เธอคนนั้นก็แล้วกัน

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา12นาฬิกาพระศพที่กรหลังไหลเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการชำแหละอาณาจักรทุนจีนโนมินีปูพรมตรวจค้น5จุดใหญ่ทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูตำรวจทางหลวงตรวจรถต้องสงสัยพบแก๊งจีนมีหมายจับหนีข้ามแดนขับหนีระทึกกว่า30กิโลเมตรส่อเกี่ยวขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์สหรัฐและอิหร่านส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยุติสงครามใกล้จะบรรลุผลทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในร่างเนื้อหาข้อตกลงร่วมกันแล้วคาดลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่13มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาพระศกนิกรหลั่งไหลเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หลังจากสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นด้านในของศาลาสหไทยสมาคมจะเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีภูสาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำสงพระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการสี่เหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับส่วนแถวของประชาชนสำนักพระชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงพระบรมศพอย่างเรียบร้อยบรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความสงบประชาชนกล่าวทั้งน้ำตาว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจะจารึกไว้ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์ครับ
5: ค่ะและเวลา 15:30 นวันนี้นะคะจะมีการเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งทางสภากาชาดไทยได้มีการแจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประตู15เลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะ
4: สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสายไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ต่างก็พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดดำถวายน้ำสงพระศพและแสดงความอาลัยในสถานที่ที่หน่วยงานต่างๆได้จัดเตรียมไว้ครับที่เชียงใหม่นะครับนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่แต่งกายชุดขาวปกติสวมปลอกแขนสีดำถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาภายในสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่จากนั้นชาวเชียงใหม่ได้ทยอยถวายน้ำสงพระศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนเสมอมาครับส่วนที่เมืองสกลนครที่วัดป่าสุทธาวาสได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลารวมใจอนุสรณ์ตั้งแต่เวลา 8:30 นและเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มาเป็นประธานในพิธีในส่วนของข้าราชการตุลาการทหารตำรวจและภาคเอกชนส่วนที่อุดรธานีที่ร้านข้าวคั่วหัวหอมเทศบาลนครอุดรธานีนายเชี่ยวชาญศักดิ์ปฏิมากรอายุ58ปีเจ้าของร้านครับเล่าถึงความปลื้มปิติที่ได้รับเสด็จและถวายพระกาย

0: ยาหารองค์พาหลายครั้งโดยได้สาธิตปรุงเมนูโปรดขององค์พาครับที่สั่งทุกครั้งที่มาเสวยก็คือเสือร้องไห้จิ้มแจ่วพร้อมข้าวเหนียวซึ่งท่านเสด็จมา5ครั้งก็สั่งเมนูนี้ทั้ง5ครั้งครับนายโชชันเล่าว่าครั้งแรกที่องค์พาเสด็จมาเสวยอาหารที่ร้านมีตำรวจโทรมาแจ้งว่าองค์พาจะเสด็จครั้งแรกรู้สึกตกใจและทำตัวไม่ถูกไม่คิดว่าท่านจะเสด็จมาเพราะร้านของตนเป็นเพียงร้านอาหารอีสานเล็กๆเก่าๆยังไม่ได้ติดแอร์สักพักก็มีทหารองครักษ์มาตรวจร้านมาเคลียร์หน้าร้านยอมรับว่าคิดหนักเพราะไม่เคยรับเสด็จไม่เคยใช้คำราชาศัพท์แต่องครักษ์แจ้งว่าไม่ต้องกลัวให้ทำตัวปกติพูดปกติธรรมดาได้เมื่อท่านเสด็จสิงทรงเป็นกันเองมากทรงสั่งหลายเมนูโดยเมนูโปรดที่ท่านสั่งทุกครั้งก็คือย่างเสือร้องไห้จิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวทรงเสวยจนหมดและชมว่าอร่อยมากหลังจากองค์พามาเสวยก็มีประชาชนตามรอยมาที่ร้านก็ทำให้ร้านนั้นขายดีมากมีครั้งหนึ่งฝนตกลูกค้านั่งเต็มร้านแล้วก็มีตำรวจแจ้งมาว่าองค์พาจะเสด็จมาลูกค้ากำลังจะลุกออกจากร้านแต่ว่าทหารองครักษ์บอกว่าไม่ต้องออกจากร้านให้กินตามปกติและนอกจากท่านมาเสวยที่ร้าน5ครั้งก็ยังมีทหารองครักษ์ซื้อกลับอีกหลายครั้งซึ่งตนเองได้เก็บถ้วยจาน5ชุดที่ใส่อาหารให้เสวยเอาไว้บูชาครับเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจะเก็บไว้ตลอดไปครับ
1: ส่วนที่ยะลานะคะมีการจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปค่ะที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเปิดโอกาสให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายวีรพัฒน์บุญดริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีและลงนามแสดงความอาลัยมีพลโทนรทิตโพยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการรวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงค่ะผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์และชุดสุภาพโทนสีดำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดการจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพร้อมกันในวันที่13มิถุนายนเพื่อให้ประสบนิกรไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีประชาชนนะคะเป็นประธานคนรักในหลวงจังหวัดยะลาค่ะชื่อว่าคุณจินตนาเจริญธนพัฒน์นะคะก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งนี้ในนามของชาวยะลาขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอเป็นกำลังใจให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ผ่านมาตนเคยมีโอกาสรับเสด็จในงานอุ่นไอรักได้ประจักษ์ถึงการทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของราษฎรมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณนี้จะสถิตอยู่ในใจของชาวยะลาตลอดไปนอกจากนี้ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีก็กำหนดแนวทางไว้อาลัยและมาตรการช่วงไว้ทุกข์ดังนี้ลดธงครึ่งเสาให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปการไว้ทุกข์ของเจ้าหน้าที่รัฐให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมงานรื่นเริงงานคอนเสิร์ตยังคงสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติแต่ขอความร่วมมือผู้จัดงานพิจารณาเริ่มกิจกรรมด้วยการยืนถวายความอาลัยตามความเหมาะสมค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Amcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเชิงรุกสกัดบัญชีม้านิติบุคคลเห็นผลชัดครับพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งซื้อขายหัวนิติบุคคลเสี่ยงตกเป็นมิจฉาชีพนะครับนางสาวลดิดาเพลิดวิทย์วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลครับได้เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยผลจากมาตรการป้องกันโดมินีและบัญชีม้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่1มกราคม69จนถึงปัจจุบันนี้นะครับจำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก549รายในปี2568เหลือเพียง19รายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมสะท้อนผลสำเร็จในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางจากการติดตามข้อมูลพบว่ากลุ่มบุคคลลักลอบซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัทหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นนำชื่อไปจดทะเบียนนิติบุคคลก่อนนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงได้บูรณาการร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับตรวจสอบคัดกรองและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังจนสามารถลดการนำนิติบุคคลไปใช้เป็นบัญชีม้าได้อย่างชัดเจนครับทั้งนี้รัฐบาลขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการอย่าลงเชื่อการชักชวนให้ขายชื่อหรือว่ายินยอมให้นำชื่อไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือว่าบริษัทรวมถึงรับจ้างเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือว่าหุ้นส่วนโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงเพราะอาจจะต้องรับผิดชอบทั้งคดีอาญาและทางแพ่งและเสี่ยงถูกใช้เป็นเครื่องมือของกระบวนการอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวครับ
2: ทางตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะคะก็เปิดปฏิบัติการชำแหละอาณาจักรทุนจีนโดมินีค่ะปูพรมตรวจค้น5จุดใหญ่ทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูนะคะโดยทางตำรวจสอบสวนกลางก็ไปปูพรมตรวจค้นนะคะทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมกำลังตำรวจปอสก็ไปตรวจค้น5จุดนะคะทั่วกรุงเทพค่ะได้ของกลางหลายรายการเลยค่ะเป็นรถโตโยต้าอัลพาดเป็นเงินไทย 1,400,000 กว่าบาทเป็นธนบัตรต่างประเทศ8สกุลโทรศัพท์มือถือ9เครื่องมีกระเป๋าเงินคริปโตด้วยนะคะมีหนังสือเดินทางสัญชาติจีนฟิลิปปินส์วานูอาตูเอกสารที่เกี่ยวกับอสังหาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และโฉนดที่ดินจำนวนมากค่ะจับผู้ต้องหาได้3คนนายห่าวอายุ35ปีคนจีนนะคะเป็นนายจ้างนางเทียมใจอายุ43ปีสัญชาติลาวนางบีอายุ33ปีสัญชาติเมียนมาค่ะนายห่าวให้การสารภาพว่าลงทุนตั้งบริษัทผ่านสำนักงานกฎหมายใช้ชื่อนางสาวปิยนุชและนางสาคอนเป็นนอมินีถือหุ้นแทนค่ะเนื่องจากความไว้วางใจนะคะออกเงินซื้อบ้านหรูให้แก่กลุ่มเพื่อนชาวจีนโดยตนจะได้รับค่านายหน้าจากการขายบ้าน 1.5 ถึง 2.5% ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในชั้นจับกลุ่มค่ะจากการที่เข้าไปจับกลุ่มครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีการสืบสวนเชิงลึกพบความผิดปกติของเครือข่ายกลุ่มทุนจีนพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายในการประกอบอาชีพธุรกิจสงวนไว้สำหรับคนไทยค่ะใช้ตัวแทนนอมินีเป็นหญิงไทยอายุแค่24ปีค่ะอายุ24ปีแต่ว่าปรากฏชื่อเป็นกรรมการและถือหุ้นแทนในนิติบุคคลหลายบริษัทเพื่อเข้าครอบครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และบ้านพักอาศัยหรูในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายค่ะมีกลุ่มบริษัทสำนักงานกฎหมายและบัญชีไทยคอยบริหารจัดการทำเอกสารอำพรางสนับสนุนการกระทำความผิดก็เลยมีการตรวจค้นในวันนี้ในเขตบางกะปิเขตสะพานสูงเขตยานาวาก็จะมีการขยายผลต่อไปด้วยค่ะ
1: ตำรวจทางหลวงตรวจรถต้องสงสัยพบแก๊งจีนมีหมายจับหนีข้ามแดนขับหนีระทึกกว่า30กิโลเมตรสอดจะเกี่ยวกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับชุดจับกุมเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบพบรถยนต์ต้องสงสัย แต่ว่าผู้ขับขี่เร่งเครื่องยนต์ขับฝ่าแนวกั้นเพื่อหลบหนีครับจึงขับรถได้ติดตามอย่างกระชั้นชิดเป็นระยะทางกว่า30กิโลเมตรก่อนเสียหลักตกลงข้างทางทำให้บุคคลภายในรถ5คนเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางต่อมาตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้2คนก็คือชายสัญชาติไทย1คนสัญชาติจีน1คนจากนั้นประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และผู้นำท้องถิ่นร่วมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ป่าละเมาะก็สามารถจับกุมชายสัญชาติจีนที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่าเพิ่มอีก2คนรวมควบคุมตัวทั้งหมดได้4คนครับขณะที่คนขับสัญชาติไทยอีก1คนอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้เบื้องต้นพบว่ากลุ่มบุคคลสัญชาติจีนดังกล่าวมีพฤติการน่าสงสัยเชื่อได้ว่ากำลังอยู่ระหว่างลักลอบเดินทางข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยคาดว่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊ง call center นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนเป็นบุคคลตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสดำเนินคดีตามกฎหมายครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ3:45 ค่ะทางสภ.สุไหงปาดีนราธิวาสรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงนะคะที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บ้านโผงค่ะตำบลโต๊ะเด่งก็ไปตรวจสอบนะคะพบว่าผู้บาดเจ็บคือนายรุสลามยากริยาอายุ28ปีค่ะเป็นอดีตกองอาสารักษาดินแดนฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีถูกยิงนะคะที่แผ่นหลังด้านขวาทะลุหน้าอก1นัดค่ะชาวบ้านกับเครือญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงปาดีค่ะแพทย์ปฐมพยาบาลแล้วส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดอาการปลอดภัยถามกับผู้เป็นบิดานะคะนายสุกรียากริยาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านโผงค่ะบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแจ้งว่าเห็นคนร้ายอาศัยความมืดแอบซ่อนอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวแล้วก็ด้านหลังของต้นมะพร้าวมีกอกล้วยปลูกอยู่เป็นจำนวนมากนะคะก็ซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นเมื่อเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก็เห็นร่างคนร้ายที่หลบอยู่ในความมืดเดินหลบหนีไปซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่บริเวณดังกล่าวก็ไม่พบปลอกกระสุนปืนของคนร้ายนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นรกทึบหนาแน่นค่ะเช้าวันนี้นะคะก็ทางด้านของบิดาของผู้บาดเจ็บนะคะก็บอกว่าตอนนี้มีชาวบ้านมาให้กำลังใจสอบถามอาการแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางคุณพ่อของผู้บาดเจ็บนะคะบอกว่าตอนนี้ลูกชายเนี่ยลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านค่ะก็จะมาทดแทนตัวพ่อที่เกษียณนั่นเองก็อยู่ระหว่างการเตรียมป้ายหาเสียงกำลังจะเข้าไปอาบน้ำช่วงนั้นลูกชายอาบน้ำเสร็จนะคะเดินหันหลังอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงปืนค่ะก็ลูกชายก็ตะโกนว่าโดนยิงแล้วนะคะจึงรีบมาประคองตัวลูกชายแล้วก็เรียกคนงานที่กำลังติดป้ายไวนิลหาเสียงมาช่วยนำลูกชายส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งพร้อมกันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าลูกชายนั้นเป็นอดีตอส.ใช่หรือไม่ซึ่งนายสุกรีบอกว่าก่อนที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นอส.ประมาณ8ปีนะคะตอนแรกก็อยู่ที่เป็นอส.ชคต.โต๊ะเด่งและย้ายไปอยู่ที่ชคต.ริโกปัจจุบันลาออกเพื่อจะมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเองส่วนความขัดแย้งอื่นๆนะคะก็ไม่เคยมีนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีการติดตามหาตัวคนร้ายนะคะเพราะว่าคนร้ายนั้นอาจจะเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงนะคะเพราะว่าผู้ที่บาดเจ็บนั้นก็เป็นอดีตอส.ของทางการค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวมีผลปี70ครับมุ่งลดภาระงานเอกสารตามนโยบายคืนครูสู่ห้องเรียนครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัต

0: โดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ70เป็นต้นไปก็ถือเป็นสัญญาณที่ชี้ชัดว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเด็ดขาดนโยบายจัดการศึกษาของกระทรวงครับประจำปี69ถึง70มุ่งเน้นไปที่การคืนเวลาให้กับครูคืนอนาคตให้กับเด็กโดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่งที่ผ่านมาโครงการศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการดูแลเยาวชนแต่ว่าในทางปฏิบัติกลับมีขั้นตอนและภารกิจด้านงานเอกสารจำนวนมากทำให้ครูต้องเสียเวลาไปกับการทำการประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเต็มศักยภาพในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ครูควรอยู่กับนักเรียนมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ครูจำนวนมากต้องจมอยู่กับเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการซ้ำซ้อนจำนวนมากจนไม่มีเวลาเตรียมการเรียนการสอนซึ่งรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของครูทั่วประเทศจึงเดินหน้ายกเลิกโครงการในรูปแบบเดิมเหล่านี้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะช่วงนี้การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดทีเดียวนะคะวันนี้มาดูบรรยากาศการหาเสียงของดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ไปลงพื้นที่ในเขตบางแคแล้วก็เขตธนบุรีนะคะบรรยากาศคึกคักตลอดเส้นทางค่ะบรรดาประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็ต้อนรับอบอุ่นสะท้อนปัญหาปากท้องฝากความหวังเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรุงเทพด้วยทางดร.มัลลิกาก็รับฟังข้อเสนอของผู้ค้าซึ่งสะท้อนตรงกันนะคะว่าการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายควรดำเนินควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพไม่ใช่การปิดกั้นโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะโดยดร.มัลลิกาบอกว่ากรุงเทพต้องเป็นเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยก็พูดถึงเรื่องการผลักดันสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้เหมาะสมสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทำให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งอาหารระดับโลกแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับความเป็นระเบียบและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนส่วนทางชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งช่วงเช้าไปที่ตลาดน้ำ2คลองตลิ่งชันค่ะไหว้พระขอพรแล้วก็พบปะประชาชนประชาชนก็เข้ามาถ่ายรูปให้กำลังใจนายชัชชาติก็แวะชิมอาหารจากพ่อค้านะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
0: ดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับสันติภาพอิหร่านและสหรัฐส่อแววจะบรรลุผลครับสหรัฐและอิหร่านส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยุติสงครามใกล้จะบรรลุผลสำเร็จโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในร่างเนื้อหาข้อตกลงร่วมกันแล้วและรัฐบาลสหรัฐคาดว่าจะสามารถลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าข้อตกลงชั่วคราวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านก้าวออกจากความขัดแย้งด้วยความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่าร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีข้อเรียกร้องให้กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งรวมถึงให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านส่วนการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เปิดฉากสงครามจะถูกยกเลิกจะถูกยกไปหารือกันหลังจากนี้ครับด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ยืนยันหนักแน่นครับว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังอยู่ในตำแหน่งพร้อมกับย้ำว่ามีความเห็นตรงกันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ท่ามกลางกระแสข่าวว่าสหรัฐและอิหร่านเตรียมลงนามยุติสงครามในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิสราเอลจะไม่ได้ร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวแต่ว่าเนทันยาฮูยังคงชื่นชมความมุ่งมั่นของทรัมป์ที่พยายามรับประกันว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับอิหร่านจะต้องครอบคลุมถึงการกำจัดโครงการนิวเคลียร์และขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026วันที่2ก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ปีนี้ฟุตบอลโลกจัดขึ้นใน3ประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกันเมื่อวานได้ดูพิธีเปิดที่เม็กซิโกไปแล้วก็ต่อด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นพิธีเปิดที่แคนาดานะคะแล้วก็มาช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะคนไทยเราก็จดจ่ออยู่กับการ ชมพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าทุกคน

0: นก็อยากจะเป็นกำลังใจหรือว่าติดตามการแสดงของน้องลิซ่าลาลิสามาเดลบานศิลปินระดับโลกสัญชาติไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกใน World Cup 2026นะคะซึ่งเพลงที่ลิซ่าร่วมแสดงก็คือเพลงที่เธอร้องประกอบอยู่ในเป็นหนึ่งในเพลงฟุตบอลโลกปีนี้นะคะมีชื่อว่าเพลง Goals ร่วมกับอีก2ศิลปินคืออนิตาและเรมาค่ะการแสดงก็เป็นไปอย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะการแสดงการร้องแล้วก็การเต้นของเธอก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ได้ชมกันเมื่อตอน 6:30 ที่ผ่านมาค่ะส่วนการแข่งขันฟุตบอลนะคะที่ผ่านมาก็มีแคนาดาพอแคนาดาเป็นเจ้าภาพแคนาดาก็จะได้ลงแข่งในฐานะเจ้าภาพกับบอสเนียเสมอกันไป1-1ค่ะส่วนสหรัฐอเมริกาถล่มปารากวัยไปอย่างชนิดที่เรียกว่าทิ้งห่างเลยนะคะเพราะว่า4-1ค่ะ
1: ครับเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดตอนนี้แผ่คลุมพื้นที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองต้องหาวิธีคลายร้อนหลบเข้าที่ร่มกินไอศกรีมช่วยคลายร้อนนะครับบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังนิวยอร์กเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลโลกครับตอนนี้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นก่อนหน้าการแข่งขันนัดแรกที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เพียง1วันอุณหภูมิพุ่งทะลุไป32องศาเซลเซียสหรือว่า90องศาฟาเรนไฮต์ส่งผลให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองนิวยอร์กต่างพากันไปหลบร้อนเข้าที่ร่มมองหาเครื่องดื่มเย็นๆรวมถึงไอศกรีมเพื่อคลายร้อนครับแฟนบอลชาวสกอตแลนด์ซึ่งมีกำหนดไปชมทีมสกอตแลนด์ลงฟาดแข่งกับทีมชาติเฮติที่เมืองบอสตันในวันเสาร์ตามรายงานท้องถิ่นบอกว่าพวกเขาประหลาดใจกับอากาศร้อนนี้มากพยายามดูแลตนเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอแฟนบอลคนหนึ่งเปิดเผยว่าเขาจำเป็นต้องพับเก็บชุดกระโปรงคิวหรือว่ากระโปรงสก็อตที่ชวนให้คันยิบยิบเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าใส่เฉพาะถึงเวลาแข่งขันเท่านั้นด้านแฟนบอลชาวบราซิลหวังว่าทีมชาติของเขาจะรับมือกับสภาพอากาศร้อนนี้ได้เป็นอย่างดีในนัดที่จะพบกับโมร็อกโกในวันเสาร์แต่ก็รู้สึกเป็นกังวลแทนทีมอื่นๆครับที่มาจากประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นกว่าอย่างนอร์เวย์หรือว่าสวีเดนว่าน่าจะต้องลำบากกับสภาพอากาศแบบนี้ครับคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมจังหวัดชินทางตอนใต้ของปากีสถานด้วยนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เมืองจาโคบาบัดเผชิญกับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปถึง48องศาเซลเซียสครับ
0: ค่ะแล้วก็ฟุตบอลโลกนะคะก็นอกจากการแข่งขันแล้วในแต่ละเมืองนะคะเขาก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเป็นการสนับสนุนอย่างที่สหรัฐอเมริกาที่บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะก็มีการทำสถิติโลกค่ะของ Guinness World Record สำหรับลูกฟุตบอลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานะคะเขาก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันที่ท่าเรือแห่งรัฐมิสซาชูเซตส์หรือว่าแมสพอร์ตนั่นเองค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ธรกุวังคณิรกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เดนิลพาเนล่าโมเนล่าเดล่าทอเลสนะครับมาบอลโก้นะครับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับจากประเทศฟิลิปปินส์ครับนูลาอาที่แปลเป็นภาษาไทยว่าถ้าหากเป็นฉันนะครับจากวงเดอะเมนเพลงจากเวียดนามนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับอยู่กับเรา3คนในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับที่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาผมปาสุขและจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: เสาร์เป็นเสาร์เราจะเจอกันนะครับในช่วงเวลาดีๆที่เราจะมีบทเพลงนะครับนะฮะการเปิดโอกาสทางดนตรีนะครับนะฮะในโครงการเพลงช้างเบือกนะครับนะฮะแล้วก็มีเพลง AEC ในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายด้วยนะครับอยากให้คุณฟังได้ติดตามเรา3คนด้วยนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรานะครับ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยหรือเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับตอนนี้หรือใครมีสมาร์ทโฟนจะฟังผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับ Mcord Connect ไปโหลดกันเข้ามาเยอะเลยทุกช่วงนัดจัดรายการตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับนะฮะจามิตรีมีอะไรจะฝากถึงชาวลูกทุ่งมหานครไหมครับ
2: ครับก็เหมือนเดิมเนี่ยผมก็โดยความรักความห่วงใยตอนนี้อากาศฝนตกบ่อยมากแล้วก็ไม่เป็นเวลาเลยนะครับก็ขับรถขับราก็อย่าใจร้อนกันนะครับแสงซ้าย
0: เมื่อวานแถวประชาชื่นฝนตกไหมครับซอย5เนี่ย
2: วันนี้ก็ตกเมื่อเช้าก็ตกเนี่ย
0: หรอ
2: นี่ยังอากาศยังเย็นอยู่เลยนะครับ
0: แล้วทำไมแถวบ้านผมทำไมหิมะตกอ่ะ
2: ห้วยขวางหิมะตกเหรอ
0: เออ
2: เออก็ดีเหมือนกันแหละก็เดี๋ยวมันก็มาถึงประชาชื่นแล้ว
0: เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวไม่แน่มันตกจริงๆเดี๋ยวนี
2: ้ก็ยังไงก็แล้วแต่นะท่านหมอพวกเราทั้ง3คนนี่ก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะอย่าใจร้อนใจเย็น
0: คืออาจารย์กำลังจะพูดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอะไรที่เขาคุยกันนะเนาะไม่แน่จะมันถูกหรือเปล่านะสภาพอากาศมันแปรเปลี่ยนไปเนื่องมาจากฝีมือมนุษย์นั่นเองนะคะที่ไปทำให้เขาทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่จากฝนเคยตกฤดูฝนกลายเป็นร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันแปรเปลี่ยนมันไม่นั่นบางทีดอกไม้อะที่เคยออกดอกในช่วงเวลาหน้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยกลายเป็นออกผิดหน้าไปเขาไม่รู้ว่าเขาปรับตัวลำบากเนาะนะฮะ
2: ก็อย่างว่าน่ะเหมือนผลไม้ใช่มั้ยเม
0: ื
2: ่อก่อนเนี่ยโหต้องเป็นปีถึงจะออกเดี๋ยวนี้ออกกลางฤดูอะไรอย่างเงี้ยมันการพัฒนาของมนุษย์เนี่ยมันก็เหนือธรรมชาติอยู่แล้วเรามนุษย
0: ์ปีนี้อาจารย์ได้รับประทานผลไม้รู้สึกปีนี้ผลไม้จะราคาถูกลงเนาะ
2: ถูกทุบมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะอย่างทุเรียนเนี่ยใครดูภายใน3ปีเนี่ยต้องถูกลงผมคิดว่านะเพราะตอนนี้มันปลูกกันเยอะมากเลยอ่ะขนาดลูกน้องผมบอกปีนี้ได้แล้วได้กินแล้วปลูกมาตั้ง 6-7 ปี
0: อีสานก็ปลูกไม่ใช่เฉพาะจันทบุรีนี่ผมเพิ่งกลับจากจันทบุรีมานะครับที่
2: ประเทศ
0: ใหม่ที
2: ่
0: คือเป็นเมืองทุเรียนคือไม่ได้แค่พิกัดนั้นเห็นแถวโอ้โหจังหวัดไหนจังหวัดไหนก็ปลูกหมดโคราชอีสานภาคกลางยังมีเลยสุพงศ์สุพรรณยังมีเลย
2: อุบล
0: อุบลมีหมด
2: ก็
0: เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าราคาทุเรียนมันได้ราคาดีแห่กันปลูกกันทั่วประเทศเลยเน
2: า
0: ะ
2: อีหน่อยถูกท่านบอกเนี่ยผมคิดอย่างเงี้ยใครอ้ออย่างน้อยอย่างนี้เพราะของมันเยอะมากขึ้นเนี่ยราคามันก็ต้องถูกลงแน่นอนอยู่แล้วล่ะดูแลสุขภาพกันให้ดีแล้วกันยิ่งอากาศตอนนี้เปลี่ยนแปลงเนี่ยฝนตกหนักก็ใจเย็นๆกันหน่อยนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเท่านั้นแหละครับ
0: ครับลุงเข้มนะฮะทิ้งท้ายกันหน่อย
1: ก็ต่อเนื่องนะฮะเมื่อสักครู่ก็เห็นใน TikTok นะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปเฉียวกันนิดเดียวก็ไล่ต่อยกันไปนะครับ
2: เพราะฉะนั้น
1: ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยน้องๆที่ขับรถส่งของเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยที่ผมดูในข่าวต่างๆคุณวสุครับส่วนมากจะพกอาวุธเป็นมีดนะครับแล้วก็การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะกันแล้วเอามีดไปแทง2-3 แผลแล้วเสียชีวิตเนี่ย แหมอย่าไปใจร้อนนะอย่าไปแลกถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยรถเฉียวรถชนยังไงถอยก่อนหนีก่อนอย่าเข้าใกล้นะครับผมคิดว่ามันอันตรายอยู่รอบตัวนะครับนะสุครับ
0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับได้ตลอดเวลาถ้าเรามีน้ำใจนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับฝากดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะครับแล้วก็ใครเขาขอทางผ่านทางเนี่ยถ้ามีน้ำใจอ่ะถ้าเขาเปิดสัญญาณไฟแล้วเนี่ยนะคะก็ควรจะแบ่งปันเส้นทางนะครับดูแลกันนะครับหรือช่วงเวลาที่ฝนตกรถติดอย่างเงี้ย อย่าไปขับเร็วนะครับแล้วดูแลคนที่เดินถนนด้วยนะครับอย่าไปขับเร็วจนกระทั่งโอ้โหน้ำตรงนี้น้ำมันท่วมขังนะครับแล้วก็มันอาจจะกระเด็นดอนไปถูกเด็กๆบ้างคนแก่บ้างคนชราบ้างคนพิการบ้างนะครับเราก็ต้องใส่ใจตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะเร็วนี้ถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับรวมทั้งที่เมืองพัทยาด้วยนะครับเขตการปกครองพิเศษด้วยนะครับเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวติดตามช่วงเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นเลยนะฮะจะมีเพลงฮิตในมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับนะฮะแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยนะครับในช่วงเวลาเจาะคิวฮิตนะครับแล้วก็ช่วงเวลาการถ่ายทอดเสียงนะครับในเครือข่ายของ MCOT Radio Network นะครับเรื่องของการขบวนเคลื่อนพระบรมศพนะครับของพระองค์พานะครับก็ติดตามช่วงเวลาประมาณก่อนบ่าย4โมงนะครับประมาณบ่าย3โมง45นะครับนะฮะโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็ฝากติดตามนะครับนะฮะขบวนเคลื่อนพระศพนะครับของพระองค์พาได้น้อมเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจของคนไทยทุกคนด้วยส่งกำลังใจให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยนะครับนะฮะเราฝากไว้นะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับมีอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับวันไซสมสุขนะครับเพลงชื่อดอกฟ้าราตรีครับเพลงนี้เป็นเพลงจากสปป.ลาวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลง Ego นะครับนะฮะแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งจะสปป.ลาวเหมือนกันลอนนี่นิรันดรนะครับดอกฟ้าคืนคอนนะครับและเสาร์วันเสาร์ติดตามเรา3คนได้ใหม่นะครับในช่วงเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะครับเอาใจช่วยติดตามลูกทุ่งมหานครตลอดนะครับทั้ง24ชั่วโมงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 13:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรา
0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.ค่ะ

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอารวันกระทรวงวัฒนธรรมน้อมถวายน้ำสงประสบแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าถวายน้ำสงประสบเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงประสบเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 12:00 น.อีกทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เป็นต้นไปโครงการบำเพ็ญชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณอาคารผู้ชงคประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรส

0: พิตรมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้แทนในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสการะและถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการบำเพ็ญอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่าง13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายนจากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบำเพ็ญอุปสมบทเฝ้าถวายสการะและทรงประกอบพิธีปลงผมและมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมแก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนฉลามจู่โจมหญิงที่นครซิดนีย์บาดเจ็บสาหัสเกิดเหตุหญิงรายหนึ่งถูกฉลามทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ชายหาดในนครซิดนีย์นับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมนุษย์ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณชายฝั่งของประเทศออสเตรเลียหน่วยบริการฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าที่หาดคูจีทางตะวันออกของเมืองซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียว่ามีหญิงอายุ35ปีถูกฉลามขนาดใหญ่กัดในระยะห่างจากชายฝั่งออกไปประมาณ30เมตรผู้เห็นเหตุการณ์ได้พยุงร่างของหญิงเคราะห์ร้ายขึ้นมาจากน้ำและปฐมพยาบาลในทันทีโดยเหยื่อได้รับความบาดเจ็บรุนแรงบริเวณแขนและขาเจ้าหน้าที่หน่วยรถพยาบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บมีบาดแผลชะกันสูญเสียเนื้อเยื่อขนาดใหญ่บริเวณขาและแขนส่งผลให้มีการสั่งปิดหาดคูจีรวมไปถึงชายหาดอื่นๆในเขตสภาท้องถิ่นแรนวิกเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95